0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาชอมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอผังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าจอเพื่อนเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุดท้ายค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวันเฮยองอิมีดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมีดาอิมีดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมีดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่อ

0: ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค่
0: เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆ저는원해영입니다ก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อ원해영ค่ะ저는원해영입니다อันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้제이름은원해영입니다
0: เปลี่ยนเป็น저는
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไป잘부탁드립니다잘부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: 잘부탁드립니다
0: 잘부탁드립니다
1: อ๋อ드립니다
0: 드립니다
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ잘จะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: 잘부탁드립니다
1: 드립니다อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายาม잘부탁드립니다
0: 잘부탁드립니다
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ใช่잘부탁드립니다잘부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็잘부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าชาลปุตักดริมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นมันนาซอพันกับสมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จะครั้งแรกค่ะช่ออึ้มคือว่าครั้งแรก
0: คร
1: ับ เพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝังเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝังเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขาเนะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกตซึมนิดา
1: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลปุทักดริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: 있습니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสําเร็จของการเรียนภาษาก็คือหัดพูดหัดออกเสียงบ่อยๆนะครับวันนี้เรารู้จักบทสนทนาเบื้องต้นของภาษาเกาหลีกันไปแล้วครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรเราอีกก็ติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับชาลพุทักทือริมนีดา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับวรัตน์ วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับชื่ออิริมุนยังไงครับอาจารย์
1: ชื่ออิริมุนชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายก็ไม่เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะ

0: แต่ว่านานั้นเป็นพูดธรรมดาคําธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนั้นเป็นคําศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานั้นแต่ว่ากับผมหรือว่าที่ฉันก็ชอเนินค่ะ
1: โอ้ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอเนินนะครับ
0: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอเนินวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
1: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึ่นทีหลังนะครับ
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ประโยคต่อไปแหละครับ
0: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าได้นำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกชอนึนวอนเฮยองอิมมิดาแล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
0: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เทกุกซารามเยโย
1: เทกุกซารามิเอโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
1: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
0: แล้วซารามคือคนคนเกาหลีฮันกุกซาราม
1: ฮันกุกซาราม
0: คนไทยก็
1: เทกุกซาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยมิเอโย
0: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามิเอโยเป็นคนไทย
1: ก็แทกุกซารามิเอโย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
1: จุงกุก
0: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
1: ็
0: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
1: เวียดนาม
0: ก็เปตุนัมซารามคนเวียดนามค่ะ
1: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค่ะ
1: นั่มเหมือนกันนะ
0: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค
1: ่
0: ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซารามใช้ได้เลย
1: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกซอวาซอโยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนซอวาซอโยมาจากประเทศจีนจุงกุกเอโซวัตซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยโอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
1: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอโยแต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยเอยซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาล

0: ม่เกี่ยวค่ะอย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดคือสไตล์นั้นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจะเยโย
1: ซาเวจะเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ฉอนึนตุนเอเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตุนเอเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเอเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเอเยโย
0: ซาเวจาเอเยโย
1: ซาเวจาเอเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: ฉันนึ่งฮักเซงเอเยโอฮักเซงคือนักเรียน
1: ค่ะเหมือนภาษาจีนเลยฉันนึ่งฮักเซงเอเยโอ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่าเต้าเมโตมันนายอ
1: ่ะเต้าเมโตมันนายโ
0: ยเต้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายโยคือพบกันเดาเมโตมันนายโอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: เดาเมโตมันนายโอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้เดาเมโตมันนายโอหรือโตมันนายโอก็ได้ค่ะ
1: โตมันนายโอก็ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สั้นมากเลย
0: ใช่มากใช้ได้
1: แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
1: ็
0: ใช้ได้หมดค่ะ
1: ดาวเมโตมันไหนโยหรือว่าโตมันไหนโยก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้

ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: หืมท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
4: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
5: จะได้เหรอได้จริ
1: ง
5: เหร
1: อ
5: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
6: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
7: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
2: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บแล้วเจ้าจะรู้เอง
7: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
6: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
7: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
6: เก็บตรงนี้เก็บตรงน
3: ี้อะไรเนี่ย
6: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
2: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
6: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
7: ้
6: เย้ย
7: อันนี้ข้าขอนะ
6: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
2: อาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
7: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
2: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็

0: ือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
1: แยกขยะในใจ
2: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
3: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
0: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
2: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วศิลา
3: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
2: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
5: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
2: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
0: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
2: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอัดขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
5: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
3: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
2: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
0: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
2: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
2: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
0: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
0: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
3: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อ

0: จะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
1: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
2: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
3: ไปไปไปข้าจะไม่แอบ
1: โอ้ยหนักชะมัดเลยอะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
2: Yeah.
10: Nice.

0: table.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是属于在家大和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
4: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
4: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, Zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง

0: รโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะ
3: หู
0: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: คนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจาก

0: ฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับพี่เลี้ยง
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
6: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
6: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแล

0: รือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดใน

0: พระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืน2ข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
0: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่องDLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนู ที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคของการที่รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการที่ผู้รับสารนะคะจะต้องเป็นผู้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความบันเทิงข้อมูลข่าวสารที่ให้สาระน่ารู้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงการรับข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งกับทุกช่วงวัยนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะพินิจวิเคราะห์นะคะ

0: ื่อร่วมสมัยนะคะกับชั่วโมงสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญานะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือพิเคราะห์ความจากสื่อร่วมสมัยนั่นเองค่ะก็ในปัจจุบันนักเรียนทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยรับรู้ได้อย่างรวดเร็วมากผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ของทุกวัยของทุกอาชีพนะคะค่ะชั่วโมงนี้นะคะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1 นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการฟังและดูสื่อประเภทให้ความรู้ได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนจะต้องเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อประเภทให้ความรู้ได้นะคะ3เขียนวิจารณ์ความถูกต้องและความเหมาะสมของสื่อประเภทให้ความรู้ได้ค่ะและก็4นะคะนักเรียนจะต้องเห็นประโยชน์ของการใช้สื่อและรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะมาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์เราในปัจจุบันของตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนมองย้อนกลับไปนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของอดีตแล้วก็ปัจจุบันนั่นเองคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรมีใครให้คำตอบได้บ้างคะมีตัวแทนนะคะก็คือสราวุธนั่นเองค่ะสราวุธคะในความคิดของสราวุธเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ในอดีตจะได้รับการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่เล่ส่งตามบ้านครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนปัจจุบันสามารถรับรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตหรือทีวีโทรทัศน์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะมีตัวแทนอาสาสมัครตอบคำถามนี้ไหมคะสิทธิโชติคะสิทธิโชติคิดว่าความแตกต่างของการสื่อสารในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรในความคิดของสิทธิโชติคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างไหมคะอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไร
2: ตัวก่อนนะครับสื่อสารยะต้องใช้ใบสีครับ
0: ค่ะแล้วก็อะไรคะ
2: แต่ส่วนปัจจุบันนะครับสมัยนี้เขาใช้โทรศัพท์กันครับ
0: ใช้โทรศัพท์ก็คือสื่อสารด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะการจะสังเกตเห็นว่าความของอดีตกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะคะในอดีตเนี่ยเวลาการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารเพียงแค่ช่องทางเดียวคือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือวิทยุนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล่าช้ากว่าปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกลั่นกรองข่าวสารที่เข้มข้นกว่านะคะซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบรวดเร็วเลยแบบเรียลไทม์ด้วยซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยทำให้คนนอกพื้นที่หรือคนอื่นๆรับทราบเพียงในไม่กี่วินาทีจากการรายงานสดใช่ไหมคะการสื่อสารก็รวดเร็วกว่าอดีตใช่ไหมคะแต่ว่าการความถูกต้องอะค่ะเราต้องพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณดีๆเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยใครก็ได้ที่สามารถเป็นผู้กระจายข่าวใช่ไหมคะแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารฉะนั้นความถูกต้องและความกลั่นกรองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนฉะนั้นเราเป็นผู้รับสารเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารนะคะอดีตกับปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะค่ะประเภทแรกเลยก็คือสื่อโสตทัศนะนะคะก็อย่างเช่นก็จะเป็นพวกแผ่นป้ายหุ่นจำลองนะคะวิทยุแล้วก็พวกกราฟิกนั่นเองค่ะแล้วก็ประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนในที่นี้ก็เช่นหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุนะคะโทรทัศน์นั่นเองนะคะกระจายเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็ประเภทที่3นะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะคะโทรสารแล้วก็วิทยุที่กระจายเครือข่ายด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าอดีตนั่นเองค่ะค่ะ จากทั้งหมดที่คุณครูบอกนักเรียนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรวบรวมเอาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารนั่นเองก็สะดวกรวดเร็วนะคะค่ะจะสังเกตเห็นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองค่ะค่ะคำถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช้สื่อประเภทใดมากที่สุดคะไหนลองตอบพร้อมๆกันได้ไหมใช้สื่อประเภทใดมากที่สุดคะเพราะอะไรสมาร์ทโฟนไหมใช่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะในการสื่อสารแล้วก็รับข้อมูลนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชมวิดิทัศน์นะคะเรื่องจานอาหารสุขภาพ2:1:1นั่นเองค่ะ
3: จานอาหารสุขภาพ2:1:1เป็นการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมโดยแบ่งสัดส่วนของจานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด9นิ้วออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบ่งเป็นผัก2ส่วนผักสดหรือผักสุกทุกชนิดโดยเลือกประเภทของผักให้หลากหลายเลือกผักที่ปลอดภัยและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานข้าวแป้ง1ส่วนควรเลือกข้าวที่ไม่ขัดสีปริมาณไม่เกิน2ส่วนต่อมื้อเช่นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตและธัญพืชเช่นลูกเดือยและเนื้อสัตว์1ส่วนควรเลือกสัตว์ที่มีไขมันต่ำเช่นเนื้อไก่ไม่ติดหนังปลาไข่ถั่วเหลืองเต้าหู้หรือโปรตีนเกษตรรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่าง 1-2 มื้อต่อวันโดยเลือกผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยดื่มนม 1-2 แก้วต่อวันโดยเลือกเป็นนมและผลิตภัณฑ์จากนมพ่องมันเนยนมขาดมันเนยโยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมัน 0% หรือนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมชนิดไม่ใส่น้ำตาลและรับประทานอาหารให้หลากหลายตัวอย่างเมนูข้าวไก่เทอริยากิเพิ่มบรอกโคลีแครอทและหัวไชเท้าลดข้าวสวยเป็น2ทัพพีลอกหนังไก่เพื่อลดไขมันตักน้ำซุปกินแต่พอดีลดปริมาณน้ำราดไก่อูด้งน้ำหมูเพิ่มกวางตุ้งและต้นหอมญี่ปุ่นลดปริมาณเส้นลดการปรุงเค็มเกินไม่กินน้ำซุปจนหมดชามข้าวผัดหมูเพิ่มคะน้าหรือผักสดเช่นผักกาดหอมมะเขือเทศต้นหอมแตงกวาปรับหมูติดมันเป็นหมูสันในใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันจากสัตว์ลดการปรุงพริกน้ำปลาเพิ่มตักน้ำซุปกินแต่พอดีก๋วยเตี๋ยวหลอดเพิ่มถั่วงอกเห็ดหอมปรับกุนเชียงเป็นเนื้อหมูหรือเต้าหู้ลดปริมาณเส้นลดปริมาณน้ำราดใส่น้ำจิ้มไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดการใส่กระเทียมเจียวข้าวหน้าไก่เพิ่มผักกาดขาวแครอทผักสดเช่นต้นหอมแตงกวาพริกสดปรับกุนเชียงเป็นเนื้อไก่ลดข้าวสวยเป็น2ทัพพีราดน้ำและตักน้ำซุปกินแต่พอดีการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีในการประกอบอาหารก็มีความสำคัญมีเคล็ดลับในการเลือกดังนี้เลือกวิธีการนึ่งอบลวกต้มหรือตุ๋นลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้กะทิหรือน้ำมันลดการปรุงอาหารรสชาติจัดเพื่อเลี่ยงความหวานมันและเค็มบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาน้ำมันไม่เกินวันละ6ช้อนชาและเกลือไม่เกินวันละ1ช้อนชา
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะคะก็คือสื่อ จานอาหารสุขภาพ2ตอน1ตอน1นะคะที่เผยแพร่เมื่อวันที่12เมษายนคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากสื่อจานอาหารสุขภาพ2ตอน1ตอน1นะคะถามนักเรียนว่าสื่อวิดิทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคะมีความน่าเชื่อถืออย่างไรคะเพราะมีการนำข้อมูลจากแหล่งที่มาที่ระบุชัดเจนใช่ไหมคะจากด้านโภชนาการโดยตรงเลยนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนชมวิดิทัศน์นี้แล้วนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการชมวิดิทัศน์นี้คะพระสิทธิ์คะพระสิทธิ์ได้ประโยชน์อะไรจากการชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่
4: การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ลดปริมาณเครื่องปรุงที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายครับ
0: ค่ะอย่างไรคะในวิดีโอนี้กี่ไหมคะ
4: บอกครับ
0: บอกอย่างไรบ้างคะประสิทธิ
4: ์ไม่ควรบริโภคน้ำมันเกิน6ช้อนชาไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชา
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากวิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับโภชนาการทางด้านอาหารในการรับประทานอาหารควรมีปริมาณ2ต่อ1ต่อ1ใช่ไหมคะค่ะค่ะวิดิทัศน์นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดสราวุธคะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจากที่สราวุธได้ชมเมื่อสักครู
1: ่การบริโภคอาหารและการแบ่งอาหารครับ
0: ค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการแบ่งเป็น2ต่อ1ต่อ1ครับ
0: 2ต่อ1ต่อ1นี้คือ2คืออะไรคะ
1: คือผักครับ
0: ค่ะควรมีสัดส่วนที่ในจาน2ส่วนเนี่ยก็คือมีผักใช่ไหมคะแล้วก็1ล่ะคะ
1: 1มีเป็นเนื้อสัตว์ครับ
0: ค่ะแล้วอีก1ล่ะคะ
1: ข้าวหรือแป้งครับ
0: ข้าวหรือแป้งนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้ววิดีโอคลิปก็ยังบอกอีกว่าในแต่ละสัดส่วนเนี่ยควรปรุงอาหารอย่างไรนะคะแล้วก็มีเมนูแนะนำด้วยว่าเมนูที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับโภชนาการแต่ก็คือควรปรับและก็เพิ่มปริมาณพวกผักแล้วก็เครื่องปรุงลดลงนั่นเองเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายเรานั่นเองค่ะค่ะวิดีทัศน์ข้างต้นนะคะเป็นสื่อประเภทอะไรนักเรียนคิดว่าวิดีทัศน์ที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่เป็นสื่อประเภทอะไรมีตัวแทนอยากจะตอบนะคะฟ้านัชชาฟ้านัชชายกมือฟ้านัชชาคิดว่าวิดีทัศน์ข้างต้นเป็นสื่อประเภทอะไรคะ
5: ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าเป็นสื่อวิดีทัศน์ที่เป็นสื่อให้ความรู้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะวิดีทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้เป็นวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้นะคะเป็นสื่อประเภทให้ความรู้นั่นเองค่ะและอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรวัชรพลคะวัชรพลคิดว่าลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรในความคิดของวัชรพลได้เลยค่ะวัชรพลคิดว่าสื่อให้ความรู้มีลักษณะอย่างไรคะจะต้องเป็นสื่อที่เป็นอย่างไร
6: มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ครับ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้อันดับแรกเลยก็คือเป็นสื่อที่มุ่งให้ความรู้กับผู้ชมนั่นเองค่ะค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้นะคะเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเชื่อถือได้แล้วก็ประการสำคัญเลยจะต้องเป็นสื่อที่ให้ความรู้ให้สาระเป็นประโยชน์ที่เป็นประการสำคัญกับผู้ชมนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรอีกบ้างจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะของผู้ชมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสื่อให้ความรู้นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษานะคะเรื่องราวการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูประเภทสื่อที่ให้ความรู้นั่นเองค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะเมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้ฟังและดูแล้วก็สรุปจากคำถามที่คุณครูถามนักเรียนแล้วใช่ไหมคะค่ะ ปกรณ์คะปกรณ์คิดว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรคะในความเข้าใจของปกรณ์เอาตามความเข้าใจของปกรณ์ค่ะ

0: ปกรณ์คิดว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไร
1: สรุปเนื้อหาสำคัญจากวิดีโอครับ
0: สรุปเนื้อหาจากวิดีโอที่เราได้ฟังและได้ดูใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็คือการจับประเด็นสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำมาสรุปความให้กระชับนะคะเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือเขียนนั่นเองซึ่งคำถามที่คุณครูถามเมื่อสักครู่ถามว่าจากวิดีทัศน์มีเนื้อหาอะไรแล้วก็มีนักเรียนตอบนั่นแหละคือการสรุปความรู้ของนักเรียนที่ได้จากการชมวิดีทัศน์ด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะค่ะคำถามชวนคิดค่ะหากนักเรียนต้องสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวที่เราได้ไปดูและได้ไปฟังมาให้เพื่อนๆทราบนะคะนักเรียนจะมีหลักการอย่างไรบ้างนักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าสมมุติวันหนึ่งเราได้ไปชมภาพยนตร์มา1เรื่องใช่ไหมคะแล้วเราต้องการจะสื่อสารเรื่องราวที่เราได้ไปชมและได้ไปฟังมาไปดูมาให้เพื่อนๆทราบนักเรียนคิดว่ามีหลักการอย่างไรคะจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างการที่เราจะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังได้วริศคะวริศคิดว่ามีหลักการอย่างไรบ้างคะ
2: หลักการเมื่อเราไปดูเรื่องหนึ่งแล้วมาเล่าให้ฟังต่อนะครับคือเราต้องเล่าเรื่องที่ถูกต้องให้ฟังเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบเล่าเรื่องตามลำดับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนั้นครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะอย่างที่วริศบอกก็ถูกต้องนะคะเราจะต้องสื่อสารและบอกถึงเรื่องที่ถูกต้องนะคะค่ะหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องดูและฟังเรื่องนั้นอย่างตั้งใจแล้วก็สรุปให้เข้าใจว่าเรื่องราวที่เราดูและฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร2สรุปใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เราดูและฟังนั้นต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชมนั่นเองค่ะ3เรียบเรียงเนื้อหาใหม่นะคะด้วยสำนวนของเราเองและสุดท้ายเรานำเสนอการสรุปความด้วยวิธีของการพูดหรือเขียนก็ได้นั่นเองค่ะค่ะลักษณะการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพนักเรียนคิดว่าจะต้องเป็นอย่างไรการที่เราจะฟังและดูอะไรสักหนึ่งอย่างให้มีประสิทธิภาพได้นั้นคิดว่าต้องเป็นอย่างไรดาวิกาคะลักษณะการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในความคิดของดาวิกา
3: สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะการที่ดูและฟังจะมีประสิทธิภาพได้นั้นเราจะต้องจับประเด็นของเรื่องได้นะคะค่ะการฟังและดูที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะ1ฟังและดูด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ฟังและดูโดยจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ว่าเรื่องราวที่เราฟังและดูนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะฟังและดูโดยไม่คิดตอบโต้ในขณะที่ฟังนะคะแล้วก็ฟังและดูโดยทำความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้พูดนะคะโดยปราศจากอคติต่อผู้พูดนั่นเองก็จะถือได้ว่าเป็นการฟังที่ดีและมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญในการฟังและดูใดๆก็ตามเราควรมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดต่อไปอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการรับสารจากการฟังและดูเพื่ออะไรบ้างเพื่อจุดมุ่งหมายใดบ้างคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีการดูสื่อในทุกๆวันตื่นนอนนักเรียนก็เปิดโทรศัพท์ดูแล้วใช่ไหมคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการที่นักเรียนรับข้อมูลข่าวสารด้วยการดูและฟังนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างคะของแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะค่ะคุณครูอยากจะถามนิธิค่ะนิธิคะนิธิดูสื่อในทุกวันนี้นะคะฟังและดูนิธิมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะ
4: ความสนุกครับ
0: ความสุข
4: ความสนุกครับ
0: ความสนุกอ๋อก็คือเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของมนุษย์ทุกคนครูเองก็มีการรับฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อความผ่อนคลายเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมนุษย์เรานะคะมีจุดมุ่งหมายของการฟังและดูนะคะหนึ่งเลยเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องว่าเรื่องที่เราดูและฟังนั้นมีต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชม

นะคะเพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เราหาคำตอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เราก็อาจจะดูสื่อเพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะดูเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและให้ความรู้ใช่หรือไม่จุดมุ่งหมายต่อไปของการฟังและดูนะคะดูเพื่อความบันเทิงจันโลงใจเช่นบทเพลงการ์ตูนใช่ไหมคะ

ื่อลักษณะสื่อที่ให้ความรู้เป็นอย่างไรการที่เราจะดูสื่อที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรเราดูสื่อในทุกวันนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปความรู้เรื่องหลักการฟังและดูสื่อบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อนะคะก็จะถามนักเรียนถึง4ประเด็นนะคะว่าหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเป็นอย่างไรนะคะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของการฟังและดูที่ดีเป็นอย่างไรลักษณะของสื่อที่ให้ความรู้เป็นอย่างไรให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมค่ะค่ะเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปความรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะก็ในชีวิตประจำวันของเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อนั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่1 นะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะกลุ่มที่1จะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะก็จะบอกถึงการสรุปความรู้จากที่คุณครูได้อธิบายจากการที่คุณครูได้สอบถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สรุปเป็นความรู้สู่ใบกิจกรรมนี้ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: หลักการสรุปจะสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะ 1. ดูและฟังให้เข้าใจ 2. สรุปใจความ 3. เรียบเรียงเนื้อหา 4. นำเสนอการสรุปค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูการจับประเด็นจากคลิปที่ดูให้กระชับและสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่ดูค่ะ
2: ลักษณะของการฟังและดูที่ดีนะคะ 1. ต้องจับประเด็นได้ 2. ดูด้วยความตั้งใจ 3. คือการมีมารยาทค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้ 1. ต้องมีความน่าเชื่อถือ 2. ให้ความรู้ 3. เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ถูกต้องค่ะชัดเจนนะคะกระชับชัดเจนขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งนึงค่ะค่ะก็สรุปความรู้ที่ได้จากการที่คุณครูอภิปรายจากการที่คุณครูสอบถามนักเรียนข้างต้นจากการที่นักเรียนชมวิดีโอนะคะเมื่อสักครู่กิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมชมสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้น

และนักเรียนปลายทางชมสื่อเพื่อเสริมสร้างปัญญาของนักเรียนนะคะก็คือสื่อที่เป็นลักษณะของให้ความรู้นั่นเองค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะชมวิดีทัศน์จาก QR code ที่คุณครูแจกให้นะคะแล้วก็ที่ได้รับเนี่ยให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้นะคะเมื่อชมวิดีทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้จากใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญานะคะเมื่อนักเรียนชมแล้วก็ทำใบกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนะคะหน้าชั้นเรียนซึ่งให้นักเรียนตอบลงในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญานะคะก็จะถามนักเรียนในประเด็นต่างๆนะคะว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมมีวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าอะไรนะคะมีที่มาจากที่ใดเป็นสื่อประเภทอะไรนะคะวิดิทัศน์มีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างวิดิทัศน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิดิทัศน์มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยใดเพราะอะไรนะคะวิดิทัศน์ที่ได้ชมได้ประโยชน์คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายเลยสรุปใจความสำคัญของวิดิทัศน์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะค่ะซึ่งคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสแกน QR code ที่ได้รับนะคะแล้วก็ชมวิดิทัศน์นะคะก็จะมีเรื่อง10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินนะคะมีวิดิทัศน์เรื่องอะไรอีกบ้างเรื่อง3กลุ่มอาหารเสี่ยงกระดูกพรุนเรื่องอาหารตัวร้ายทำลาย5อวัยวะเรื่องมันมากับโรคร้ายนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารมันนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องผู้ล่าที่น่าเกรงขามที่สุดนะคะก็นักเรียนกลุ่มใดได้รับ QR code เรื่องอะไรก็สแกนแล้วชมได้เลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอว่านักเรียนได้เรื่องราวอะไรมาบอกเล่านั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องกินได้กินดีไม่มีอ้วนตอนมื้อเล็กนั่นเองค่ะค่ะได้รับเรื่องอะไรก็รับชมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการชมสื่อที่เสริมสร้างปัญญานะคะก็จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่แต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญา1เรื่องนะคะก็คือจากตัวแทนกลุ่มที่3นั่นเองค่ะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราว10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินนั่นเองค่ะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่3ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะบอกเล่าเรื่องราวเสริมปัญญานะคะเสริมสร้างปัญญาเกี่ยวกับ10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะมาพูดเรื่องราวที่ได้ชมและได้ฟังสื่อที่ให้ความรู้นะคะค่ะเริ่มที่จากการที่นักเรียนชมวิดีทัศน์นี้เป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ชมวิดีทัศน์เรื่อง10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่มาคือเพจลืมป่วยค่ะเป็นสื่อประเภทให้ความรู้ค่ะวิดีทัศน์นี้มีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะข้อเท็จจริง10อาหารบำรุงสมองข้อคิดเห็นก็คือวิธีการปรับการรับประทานอาหารค่ะ
2: ครับวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีแหล่งวิจัยจากต่างๆครับแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงครับ
3: ครับวิดีทัศน์นี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลในวัยใดเพราะเหตุใดเหมาะสมกับวัยรุ่นเป็นต้นไปครับเพราะเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มการใช้สมองเป็นต้นไปครับ
4: วิดีทัศน์ที่ได้รับชมได้ประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างไรได้รับประโยชน์จากทางคุณค่าคือเสริมการทำงานของเซลล์ประสาททางด้านตนเองคือบำรุงสมองไม่ต้องหาวิตามินเสริมและได้ความรู
5: ้สุดท้ายนะคะสรุปใจความสำคัญของสื่อ10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องขอหาวิตามินเสริม1ปลาทะเล2ชาเขียว3ขมิ้น4มะเขือเทศ5บลูเบอร์รี่6บล็อกเคอรี่7ไข่8ดาร์กช็อกโกแลต9เมล็ดฟักทอง10อะโวคาโดค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสื่อให้ความรู้10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่อที่เราชมในชีวิตประจำวันนะคะประเภทแรกที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมในวันนี้ก็คือเป็นสื่อที่เสริมสร้างปัญญาก็คือให้ความรู้กับนักเรียนทุกๆคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะค่ะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับมนุษย์ทุกคนนะคะเมื่อชมสื่อแล้วนะคะก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมสื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารติดตามกระแสหรือเทรนด์ต่างๆและมีความสะดวกสบายในการใช้งานเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองค่ะค่ะฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องรู้เท่าทันสื่อสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระนะคะเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอนั่นเองค่ะทั้งประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำเสนอได้ว่ามีคุณภาพและมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดตลอดจนเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบตัวโดยไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อตนเองและคนรอบข้างค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนะคะค่ะใบกิจกรรมนะคะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะโดยก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อบันเทิงใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาไหมคะ หากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่เพียงแค่ให้ความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้นักเรียนหาสื่อที่ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญากับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอ
1: ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะมือร่วมใจ

0: กันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง190

พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: ำมนต์ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการมีประจำเดือนการสนธิและการคุมกำเนิดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายการตกไข่การมีประจำเดือนการปฏิสนธิของเซลล์อสุของเซลล์ไข่และอสุจิและการพัฒนาของไซโกตจนเป็นทารกบอกความแตกต่างระหว่างการคุมกำเนิดชั่วคราวและคุมกำเนิดถาวรระบุวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวและการคุมกำเนิดถาวรนะครับจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยเขียนแผนผังเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิและการนำเสนอนะครับลงความเห็นข้อมูลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดแบบต่างๆมาเลือกวิธีคุมกำเนิดจากสถานการณ์ที่กำหนดความใจกว้างโดยรับฟังและประเมินแนวคิดต่างๆที่ผู้อื่นนำเสนอการใช้วิจารณญาณนะครับโดยรวบรวมแนวคิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่วิเคราะห์และให้เหตุผลแต่ละข้อมูลก่อนประเมินและตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดตระหนักถึงผลกระทบนะครับของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการประพฤติตนให้เหมาะสมนักเรียนครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันเมื่อก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนะครับเพศชายและเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอะไรบ้าง1คำถาม1คะแนนนะครับใครอยากตอบคุณครูครับเชิญครับเชิญเลยครับนักเรียน
3: มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายค่ะเช่นหน้าอกผ่ายขึ้นไหล่ผ่ายขึ้นสะโพกผ่ายใหญ่ค่ะหรือว่าเต้านมผ่ายใหญ่มีเสียงที่แหลมขึ้นหรือว่าเสียงที่ทุ้มลงค่ะแล้วก็เพศชายจะมีอสุจิค่ะส่วนเพศหญิงจะมีประจำเดือนค่ะ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันก็คือเพศชายมีเสียงแตกมีหนวดคราวมีน้ำอสุจิส่วนเพศหญิงนะครับก็จะมีเสียงแหลมเล็กสะโพกผายเต้านมขยายและมีประจำเดือนนะครับนักเรียนครับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะในช่วงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นเป็นการบ่งบอกว่าผู้ชายและผู้หญิงพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้สิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนคือการที่เพศหญิงมีประจำเดือนและเพศชายมีน้ำอสุจินะครับนักเรียนครับคุณครูขอถามนักเรียนได้ไหมครับว่าประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรช่วยกันตอบได้ไหมครับหรือใครอยากจะบอกคุณครูว่าประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าเรารู้ไหมว่าประจำเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ไหมครับเชิญครับ
3: ผนังรังไข่ไม่ได้มีตัวอ่อนเข้าไปค่ะเลยสลายลงมาเป็นประจำเดือนค่ะ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนักเรียนนะครับคำตอบที่เพื่อนตอบคำถามคุณครูนะครับเราจะยังไม่เฉลยนะครับทีนี้ขอถามต่ออีกหนึ่งคำถามนักเรียนนะครับคำถามถามว่าประจำเดือนกับการปฏิสนธิเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมครับเกี่ยวข้องกันไหมครับคิดว่าหรือไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจไหมเอาล่ะคำตอบอาจจะคลุมเครือนะครับนักเรียนนะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันในชั่วโมงนี้แหละนะครับทีนี้นักเรียนครับในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการอธิบายปรากฏการณ์นะครับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้เหตุผลนะครับโดยอธิบายเหตุผลถึงการไม่มีประจำเดือนของเพศหญิงขณะตั้งครรภ์โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้มาสนับสนุนพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นนะครับ นักเรียนครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องการมีประจำเดือนและการปฏิสนธินะครับในใบกิจกรรมที่1นั้นก็คือนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องมีการศึกษาจุดประสงค์นะครับของการทำกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับแน่นอนครับการดำเนินกิจกรรมคร่าวๆก็คือจะต้องเป็นการศึกษาใบความรู้ในเรื่องของการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิก็ให้นักเรียนนะครับต้นทางและปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องการมีประจำเดือนและการปฏิสนธินะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้ศึกษาใบความรู้

ครับนักเรียนครับในข้อมูลในใบความรู้ที่1เรื่องการมีประจำเดือนและการปฏิสนธินะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาฟังคำอธิบายไปพร้อมกันเลยนะครับการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิเมื่อเพศหญิงเข้าสู่วัยสาวจะมีประจำเดือนหรือเมนสตรูเอชั่นนะครับเกิดขึ้นเป็นรอบๆเรียกว่ารอบเดือนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ28วันถูกต้องไหมครับนักเรียนนะครับโดยแต่ละรอบเดือนนะครับของการมีประจำเดือนเนี่ยจะออกมาประมาณ 3-5 วันนะครับนี่ในช่วงการมีประจำเดือนนักเรียนก็จะเห็นว่าประมาณ 3-5 วันนะครับภาพที่ปรากฏนะครับให้นักเรียนเห็นนี้นะครับเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงและผนังมดลูกในแต่ละรอบเดือนของเพศหญิงนะครับนักเรียนครับ จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเพศหญิงเนี่ยมีประจำเดือนระหว่างวันที่1ถึงวันที่5ของรอบเดือนจากนะครับประจำเดือนนะครับหากขออภัยครับหลังจากการมีประจำเดือนเนี่ยปริมาณอีสโตรเจนจะสูงขึ้นซึ่งกระตุ้นให้ผนังมดลูกนะครับเริ่มกลับมานะครับหนาตัวขึ้นเมื่อถึงวันที่14ของรอบเดือนจะมีการตกไข่จากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ไข่ที่ตกมามีอายุกี่วันนักเรียน1วันนะครับเพื่อรับการปฏิสนธิกับอสุจิของเพศชายภายหลังการตกไข่ปริมาณนะครับโปรเจสเตอโรนจะสูงขึ้นทำให้ผนังมดลูกเป็นไงนักเรียนหนาตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับหนาตัวมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรองรับการฝังตัวของเอมบริโอในกรณีที่เซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิปริมาณเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะค่อยๆลดลงครับส่วนผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นจะหลุดออกมาพร้อมนะครับเลือดเป็นประจำเดือนดังภาพที่2นะครับเดี๋ยวเราดูภาพนี้ไปพร้อมกันนักเรียนดูแผนภาพนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับโดยเริ่มจากอะไรนักเรียนดูนะครับ1เลยเซลล์ไข่ในรังไข่นะครับ2เซลล์ไข่นะครับตกจากรังไข่เข้าสู่อะไรครับนักเรียนท่อนำไข่เห็นในแผนภาพมั้ยครับที่เป็นลูกศร นะครับ3เซลล์ไข่เคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกที่เป็นไงครับหนาตัวเพื่อเตรียมพร้อมการฝังตัวนะครับ4ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมเป็นไงนักเรียนสลายตัวไปส่วนผนังมดลูกส่วนผนังด้านในของมดลูกนะครับและหลอดเลือดจะสลายเป็นอะไรครับเป็นประจำเดือนนะก็เป็นแผนภาพนี้นะแต่เมื่อเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิกับอสุจินิวเคลียสนะครับจะไปรวมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่เกิดเป็นเซลล์ที่เรียกว่าไซโกตจากนั้นไซโกตจะเพิ่มจำนวนนักเรียนนะครับจาก1เซลล์เป็น2เซลล์จาก2เซลล์เป็น4เซลล์และเพิ่มแบบทวีคูณกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าเอมบริโอนะกลายเป็นเอมบริโอนะครับซึ่งจะมีระยะนะครับเปลี่ยนแปลงหลายระยะ

ยะเลยในขณะเดียวกันก็เคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่นักเรียนแล้วก็ฝังตัวที่ผนังมดลูกเอมบริโอจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมีอวัยวะครบเมื่อมีอายุ8สัปดาห์เรียกว่าฟีตัสและฟีตัสจะมีเจริญเติบโตในมดลูกต่อไปนานมากเลยนักเรียนมนุษย์เนี่ยมีการตั้งครรภ์กี่วันนักเรียน280วันหรือกี่สัปดาห์40สัปดาห์นับจากวันแรกนะครับของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูภาพที่3พร้อมกันเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตั้งแต่ระยะ MBO จนกระทั่งคลอดนะครับยาวนานเลยนักเรียน38สัปดาห์ก็เป็นทารกที่นักเรียนคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมีการศึกษาใบความรู้แล้วเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่1ไปพร้อมกันนักเรียนก็คือเป็นใบงานเรื่องการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิก็ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงนะครับและก็ศึกษาสถานการณ์ด้านล่างต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือนะครับทำใบงานที่1เรื่องการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็มีการทำกิจกรรมนะครับเสร็จสิ้นมันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะครับเพื่อทบทวนนักเรียนนะนักเรียนครับประจำเดือนคืออะไรเอาล่ะใครอยากตอบมีไหมครับเชิญครับประจำเดือนคืออะไร
1: คือการที่ผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นและหลุดลอกออกมาพร้อมกับเลือดทางช่องคลอดค่ะ
0: มือให้กับเพื่อนด้วยครับแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับนักเรียนก็คือผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นและหลุดออกมาพร้อมกับเลือดทางช่องคลอดนะครับคำถามถัดไปนักเรียนการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกเป็นผลมาจากการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงคืออะไรใครอยากตอบยกมือเลยครับเชิญครับ
2: มาจากฮอร์โมนอีโตรเจนและโปรเจสเทอโรนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนแน่นอนครับก็มาจากฮอร์โมนอีสโตรเจนและโปรเจสเทอโรนนะครับถัดไปครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนการตกไข่คืออะไรเชิญครับ
1: การหลุดของเซลล์ไข่เข้าไปในท่อนำไข่เมื่อเซลล์มีการพัฒนาเต็มที่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับก็คือนะครับการหลุดของเซลล์ไข่เข้าไปในท่อนำไข่เมื่อเซลล์ไข่มีการพัฒนาเต็มที่นะครับถัดไปครับนักเรียนการปฏิสนธิคืออะไร

0: นะครับได้มีการศึกษาใบความรู้ทำกิจกรรมไปมีนักเรียนคนไหนอยากจะสรุปนะครับให้คุณครูฟังไหมครับเชิญครับนักเรียนสรุปได้ใช่ไหมเชิญครับ
1: การมีประจำเดือนสำคัญกับการโตไข่เมื่อเพศหญิงมีการโตไข่และได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิจะได้รับไซโกตแต่ถ้าไม่ได้รับการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะสลายตัวผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวเป็นประจำเดือนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปสรุปให้กับปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการมีประจำเดือนนะครับมีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิจะทำให้ได้ไซโกตไซโกตเจริญเติบโตเป็นเอมบริโอและฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็นทารกนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะสลายตัวผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวครับและหลุดลอกออกเรียกว่าประจำเดือนนะครับนักเรียนทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเรามีเนื้อหาถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมกันนะครับเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในระบบสืบพันธุ์จะพัฒนาจนสามารถสืบพันธุ์ได้แต่ในการสืบพันธุ์หรือการมีบุตรต้องอาศัยความพร้อมหลายๆด้านนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในภาวะที่นักเรียนยังไม่มีความพร้อมมีคำถามให้นักเรียนช่วยกันคิดและก็ช่วยกันตอบนะครับคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าวิธีการคุมกำเนิดเนี่ยแบ่งเป็นกี่แบบแต่ละแบบเป็นอย่างไรคิดว่าเป็นกี่แบบ
2: 2
0: แบบบางคนบอกว่า3แบบนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่เฉลยทีนี้นักเรียนครับนักเรียนจะมีแนวทางในการเลือกการคุมกำเนิดอย่างไรนักเรียนเราจะเลือกยังไงดีก็มีหลากหลายถูกต้องไหมครับแสดงว่าต้องแบบไหนครับให้มันเป็นยังไงให้มันเหมาะนะครับแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเลือกที่เหมือนกันไหมครับนักเรียนไม่เหมือนนะครับแน่นอนครับนักเรียนในการเรียนนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีสมรรถนะที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยอธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีคุมกำเนิดจากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้วิจารณญาณและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องเลือกวิธีการคุมกำเนิดอย่างไรให้เหมาะสมนะครับก็ให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาพร้อมกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคำถามครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนการคุมกำเนิดถูกไหมถูกต้องนะครับจุดประสงค์กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรนักเรียนใช่ครับก็คือจะต้องบอกความแตกต่างระหว่างการคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรและเลือกวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวและถาวรวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกวิธีการคุมกำเนิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนต้องมีการอ่านใบความรู้การคุมกำเนิดอภิปรายกันภายในกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจากนั้นวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกแนวทางการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และอธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีการคุมกำเนิดเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ครับเรื่องวิธีคุมกำเนิดถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปตอบคำถามในสถานการณ์จากใบกิจกรรมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ

ครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันครับวิธีการคุมกำเนิดนะครับการมีบุตรนั้นต้องมีความพร้อมทั้งพ่อและแม่หลายด้านเช่นสุขภาพทางร่างกายและอารมณ์ฐานะทางการเงินความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูหากคู่ชายหญิงยังไม่พร้อมจะมีบุตรก็สามารถวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์นะครับโดยการคุมกำเนิดแบ่งเป็น2ประเภทคือการคุมกำเนิดชั่วคราวและการคุมกำเนิดถาวร นะครับการคุมกำเนิดชั่วคราวเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมและสามารถกลับมาตั้งครรภ์เมื่อหยุดการคุมกำเนิดส่วนการคุมกำเนิดถาวรเป็นการคุมกำเนิดในกรณีที่มีบุตรเพียงพอต่อความต้องการแล้วโดยการคุมกำเนิดชั่วคราวแบ่งออกเป็น3วิธีนะครับ 1. เป็นการคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติโดยการมีเพศสัมพันธ์เฉพาะในช่วงระยะ7วันก่อนมีประจำเดือนวันแรกซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์ไข่สลายตัวแล้วและระยะหลังจากการมีประจำเดือนนะครับวันแรกต่อไปอีก7วันซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีการตกไข่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะใช้ได้กับผู้หญิงที่มีประจำเดือนตรงเวลาและสม่ำเสมอนะและก็จะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดที่สูงด้วยก็มีแผนภาพให้ดูนะครับ7วันก่อนและหลังวันแรกของการมีประจำเดือนนะครับ2เป็นการคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เรียนแบบฮอร์โมนเพศหญิงเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดยาเม็ดนะครับคุมกำเนิดฉุกเฉินยาฝังคุมกำเนิดนะครับเป็นการคุมกำเนิดทำให้ปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่และการตกไข่นะครับมีภาพให้ดูนักเรียนนี่ก็เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดยาเม็ดฉุกเฉินรวมถึงการฝังยาคุมกำเนิดด้วยนะครับอืม

และ3ครับการคุมกำเนิดโดยใช้อุปกรณ์ก็ได้แก่ถุงยางอนามัยนะครับเป็นการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันไม่ให้อสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่การใช้ห่วงอนามัยโดยแพทย์จะเป็นผู้สอดเข้าไปในมดลูกทำให้โพรงมดลูกไม่เหมาะแก่การฝังตัวของเอ็มบริโอก็ตามภาพที่3นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมกำเนิดนักเรียนก็จะเป็นภาพถุงยางคุมกำเนิดและก็ห่วงอนามัยนั่นเองนะครับ4การคุมกำเนิดถาวรนะครับได้แก่การทำหมันในเพศชายทำได้โดยการผูกและตัดหลอดน้ำอสุจิให้แยกออกจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้อสุจินะครับมาพร้อมกับน้ำอสุจิส่วนเพศหญิงใช้วิธีการผูกและตัดท่อน้ำไข่ทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ไข่เคลื่อนไปปฏิสนธิกับอสุจิในท่อน้ำไข่ครับก็เป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพการทำหมันชายและการทำหมันหญิงนั่นเองนะการคุมกำเนิดแต่ละวิธีก็มีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะครับแตกต่างกันการคุมกำเนิดทั้งยาเม็ดนะครับและการคุมกำเนิดนะครับการฝังยาคุมเนี่ยก็เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงแต่การกินยาเม็ดคุมกำเนิดเนาะจะต้องรับประทานยาในช่วงที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอนะถึงจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการใช้ถุงยางอนามัยนะครับเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่มีผลข้างเคียงรวมไปถึงนะครับสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดีแต่ต้องใช้ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ปัญหาของการใช้ถุงยางอนามัยคือขนาดถุงยางไม่พอดีนะครับทำให้หลุดง่ายและอาจเกิดการแพ้ในบางรายนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือทำกิจกรรมนะครับในใบงานนะครับเมื่อสักครู่นี้หลังจากเสร็จกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปศึกษาใบความรู้ถัดไปนะครับต่อเชิญครับ

0: ครับนักเรียนนะครับในขณะที่นักเรียนลงมือทำกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางก็อาจจะนำกิจกรรมนี้นะครับไปทำเพิ่มเติมนะครับนอกเวลาได้นะครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามีคำถามหนึ่งคำถามให้ช่วยกันคิดนิดนึงครับนักเรียนคิดว่าการเรียนเรื่องคุมกำเนิดมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับแล้วคนอื่นล่ะอยากจะบอกคุณครูไหมมีอะไรบ้างมีไหมครับเชิญเลยครับด้านนี้ใช่ไหมครับเชิญครับนักเรียนคิดว่านะครับการเรียนเรื่องคุมกำเนิดมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรเชิญครับ
1: ทำให้รู้วิธีการป้องกันและมีลูกก่อนวัยค่ะ
0: ทำให้รู้วิธีการป้องกันการมีลูกก่อนวัยใช่ไหมปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับก็เรื่องนี้ก็มีความสำคัญจริงๆนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่2เรื่องผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในใบความรู้นี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาพร้อมกันเลยครับนักเรียนดูนะครับนักเรียนครับจากการรายงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายเท่าซึ่งสังเกตได้จากร้อยละของการคลอดบุตรของวัยรุ่นในช่วงปีพ.ศ. 2547ถึงพ.ศ. 2556ดังภาพนะครับนักเรียนดูสีฟ้าคือช่วงอายุนะครับของแม่ที่คลอดบุตร10ถึง19ปีสีเขียวคืออายุของแม่ที่คลอดบุตร18ถึง19นะครับปีสีแดงคือช่วงอายุของแม่ที่คลอดบุตร15ถึง17ปีและสีน้ำตาลคืออายุของแม่ที่คลอดบุตร10ถึง14ปีนักเรียนดูนะครับกราฟในแนวนอนนะครับเป็นปีพ.ศ.ใช่ไหมส่วนกราฟแนวตั้งเป็นร้อยละเห็นไหมครับแนวโน้มเนี่ยเป็นการนักเรียนเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมครับสีฟ้าเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเลยนะเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมนะครับสีแดงเพิ่มขึ้นไหมนักเรียนกราฟสีแดงเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมนะครับวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนักเรียนเป็นช่วงอยู่ในวัยเรียนนะยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรและก็ยังไม่มีรายได้นะครับจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเช่นการทำแท้งการทิ้งเด็กทารกไว้ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้ตั้งครรภ์และคนรอบข้างด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจเช่นครรภ์เป็นพิษนะครับรวมไปถึงอย่างนี้นักเรียนเกิดความเครียดวิตกกังวล นะครับอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้นะครับส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้นะครับจากการศึกษาใบความรู้เมื่อสักครู่นักเรียนพบว่าอะไรครับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในช่วงปีพุทธศักราช2547ถึงพุทธศักราช2556มีอัตราเป็นยังไงนักเรียนครับค่อนข้างสูงซึ่งสังเกตได้จากอายุของแม่ที่คลอดบุตรอยู่ในช่วงวัยรุ่นโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีอัตราสูงมากนะครับในแม่ที่มีอายุ10ถึง19ปีนะครับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับส่งผลกระทบต่อตนเองเช่นเสียการเรียนเสียโอกาสในการทำงานและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตทางด้านสังคมเช่นการเกิดปัญหาในครอบครัวเกิดการหย่าร้างและเป็นภาระแก่รัฐในการสงเคราะห์เด็กทารกที่เกิดจากความไม่พร้อมของพ่อและแม่นะครับต่อไปจะเป็นการสรุปบทเรียนในชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับเตรียมตัวสรุปบทเรียนในชั่วโมงพร้อมกันเลยครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับเชิญครับ
1: การมีประจำเดือนนะคะเป็นการที่ประจำเดือนมีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะส่วนเรื่องการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดเป็นการป้องกันการเกิดบุตรโดยที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากมีค่ะและสามารถกลับมามีได้เมื่อพร้อมแล้วค่ะการคุมกำเนิดแบ่งเป็น2วิธีค่ะ1วิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว2การคุมกำเนิดแบบถาวรค่ะ
0: ครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนด้วยครับนักเรียนนักเรียนครับการมีประจำเดือนมีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงเมื่อเพศหญิงนะครับมีการตกไข่เซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิทำให้ได้ไซโกตจะเจริญเป็นเอมบริโอและฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็นทารกแต่ถ้าไม่ได้รับการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะสลายตัวผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดสลายตัวและหลุดออกนะครับเรียกว่าประจำเดือนการคุมกำเนิดเป็นวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิเช่นการใช้ถุงยางอนามัยการกินยาคุมกำเนิดหรือการป้องกันไม่ให้มีการฝังตัวของเอมบริโอโดยการใส่ห่วงคุมกำเนิดการคุมกำเนิดมีทั้งการคุมกำเนิดชั่วคราวและคุมกำเนิดถาวรนะครับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะครับเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมจะมีบุตรและสามารถกลับมาตั้งครรภ์เมื่อหยุดการคุมกำเนิดส่วนการคุมกำเนิดแบบถาวรเป็นการคุมกำเนิดในกรณีที่มีบุตรเพียงพอต่อความต้องการแล้วและไม่ต้องการมีบุตรอีกนะครับบทเรียนนะครับครั้งต่อไปนะครับก็คือโรคของระบบต่างๆและแนวทางป้องกันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมเรื่องดูแลระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างไรใบงานเรื่องดูแลระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างไรและแผ่นพับเกี่ยวกับโรคของระบบอวัยวะต่างๆและการป้องกันโรคนะครับครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: เราจะขี่ม้ากั้นกล้วยไปออกกำลังกายกันไหมครับ
1: เอาครับ
0: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้ว

0: 40,000มาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอามาเตรียมมา
1: ที่ผู้ชนมาคู่กันมาขี่มากันด้วย
0: ใช่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ว้าว้าขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู
1: ่ม้าหาย
0: หมุนหมุนหมุน

ฮึบฮึบอยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

ไหมนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5

0: 7 เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่าย
2: ผู้ใช่ไหม

0: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ใช่เลย
1: แล้วม
0: ัน
1: เหล
0: ือ
1: ตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหม
0: หกเจ็ดแปดรอบ
2: มาลอยมาเสริมกำลัง
0: เรียงข้าง
2: เธออย่าทำใช่ไหม
0: รอบไป
2: ม
0: าสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสองสามสี่ห้า

ายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตายกระตาย

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

0: งอค้อนงอง้อค้อนกระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาข้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดได้ถึงเท้าวาง

0: 1 4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าขั้นกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักเป้ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าขั้นกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อได้นะครับส่วนยังยิงยาวปักเป้ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่มั้ยครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันครับครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน2ความอยากรู้อยากเห็นโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการอธิบายเชื่อมโยงผลของแรงเสียดทานที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนคำถามพร้อมกันสักนิดหนึ่งหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยดูภาพของกรมทางหลวงที่มีการทาสีแดงลงไปบนพื้นถนนนักเรียนยังจำได้ไหมครับจำได้ถ้าจำได้เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันเลยกันจากสถานการณ์ที่กรมทางหลวงทาสีแดงทับลงบนถนนบริเวณโค้งอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถ้าสีที่ทานั้นช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงสีนั้นควรมีสมบัติในการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนเพราะเหตุใดคำถามนี้นะครับ2คะแนนครับถ้านักเรียนคนไหนอยากตอบครับยกมือเชิญครับ
3: เพิ่มแรงเสียดทานทำให้ถนนไม่ลื่นรถไม่ถลายค่ะ
2: เอาล่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับคำตอบก็คือนะครับเพิ่มแรงเสียดทานเพราะทำให้ถนนไม่ลื่นรถไม่ถลายนะครับต้องทาสีแดงมันก็จะทำให้พื้นเนี่ยเป็นไงครับไม่ลื่นก็คือขรุขระนั่นเองนะต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามครับทีนี้นักเรียนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะครับมีกิจกรรมใดที่ต้องเพิ่มต้องลดแรงเสียดทานนักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างมีไหมครับเวลาเราวิ่งแรงเสียดทานเราต้องเป็นยังไงปลายทางนะครับคุณครูอยากทราบว่านอกจากคำถามที่ครูถามแล้วที่เกี่ยวกับการเดินทางแล้วแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะเราได้มีกิจกรรมใดบ้างที่มีแรงเสียดทานไปเกี่ยวข้องมีไหมครับมีอะไรบ้างนะครับ
1: เปิดขวดน้ำ

0: น้ำเดินมีอะไรอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีหลายอย่างเลยเพื่อนปลายทางบอกว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันครับนักเรียนคำถามถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานและกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการลดแรงเสียดทานนักเรียนต้นทางเนี่ยยกตัวอย่างให้ครูฟังได้ไหมครับสักอย่างละ1ตัวอย่างได้ไหมครับกิจกรรมใดบ้างเพิ่มแรงเสียดทานกิจกรรมใดบ้างลดแรงเสียดทานใครอยากยกตัวอย่างนักเรียนยกมือได้เลยครับก็ได้คะแนนเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้คะแนนนะครับมีคะแนนให้เหมือนเดิมครับกิจกรรมใดบ้างเพิ่มแรงเสียดทานกิจกรรมใดบ้างลดแรงเสียดทานเชิญครับเพิ่มแรงเสียดทานก่อนลองยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรครับที่ต้องเพิ่มแรงเสียดทาน
1: กิจกรรมที่เพิ่มแรงเสียดทานคือกิจกรรมที่เราได้ใส่รองเท้าเพื่อรองเท้าที่มีหยักหรือยางเพื่อลดเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานในการเดินเพื่อให้ลื่นครับ
0: ครับดีมากครับและลดแรงเสียดทานล่ะ
1: ลดแรงเสียดทานก็อย่างเช่นการเข็นรถเข็นครับ
0: เข็นรถเข็นใช่ไหมครับรถเข็นต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องลื่นครับ
0: ต้องลื่นนะครับเอาล่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานลดแรงเสียดทานหรือกิจกรรมที่ต้องการใช้ความสามารถถูกต้องไหมครับก็ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานนะเช่นการปีนเขาเคยไปปีนหน้าผาไหมครับที่มันเป็นหน้าผาปลอมของเด็กที่เขาต้องปีนตามสวนสนุกหรือสวนน้ำต่างๆก็จะมีกิจกรรมปีนหน้าผาใช่ไหมครับหรือเวลาเราเดินเราเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยหรือเราปั่นจักรยานล้อจักรยานเนี่ยนะครับมีดอกยางมันเพิ่มหรือมันลดแรงเสียดทานจริงๆตรงเนี้ยเรื่องการเพิ่มการลดแรงเสียดทานเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่เราอาจจะไม่ได้ไปสังเกตขนาดนั้นถูกต้องไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบความรู้ที่หนึ่งพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องการเพิ่มและลดแรงเสียดทานนะครับถ้านักเรียนเปิดใบความรู้มาแล้วให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้ที่1การเพิ่มและลดแรงเสียดทานโดยประเด็นที่นักเรียนต้องศึกษานะครับเป็นใจความสำคัญที่ต้องอ่านนะครับก็คือนักเรียนต้องอ่านแล้วจับประเด็นในเรื่องการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรนี่คือประเด็นแรกที่นักเรียนอ่านแล้วต้องจับใจความสำคัญในหัวข้อนี้ให้ได้หัวข้อที่2คือหลังจากอ่านใบงานขออภัยครับหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้องได้ความสำคัญของคำว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรโอเคไหมครับหมายความว่าอ่านใบความรู้แล้วต้องจับประเด็น2ประเด็นนี้ได้ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางนะครับอ่านใบความรู้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้ไปพร้อมกันนักเรียนปลายทางก็เปิดใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูได้เลยครับนักเรียนครับในใบความรู้นะครับแรงเสียดทานจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมากมายในบางสถานการณ์ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆเช่นการทำให้ฝากวดน้ำเป็นร่องเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานเอาสังเกตที่ฝากวดน้ำจะเป็นร่องๆจริงไหมครับเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เราเปิดง่ายนะครับซึ่งก็คือนิ้วและฝาเมื่อเราจับขวดจะไม่ลื่นนะครับและสามารถหมุนฝาขวดออกจากปากขวดได้ง่ายก็ตามตัวอย่างใช่ไหมครับจะหมุนได้ง่ายเลยนะน้ำที่เราดื่มนี่แหละนะครับการทำให้พื้นรองเท้ามีรอยหยักเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพื้นรองเท้าและพื้นที่ทาสีบนถนนนะครับเพื่อกันรถถลายทำให้พื้นการทำให้พื้นผิวถึงถุงมือหรือถุงเท้ามีปุ่มหรือรอยหยักเพื่อเพิ่มความสามารถในการจับหรือเดินนะครับแล้วไม่ลื่นเช่นถุงมือที่ทำกิจกรรมต่างๆถุงมือในการทำงานก่อสร้างในการทำงาน DIY หรือถุงมือที่ใช้ในการขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นไงครับเพิ่มแรงเสียดทานพื้นรองเท้าเป็นไงนักเรียนก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมครับยึดเกาะต้องยึดเกาะในการเดินนะครับเดินจะได้ไม่ลื่นนะรวมไปถึงนะครับการใช้แผ่นกันลื่นที่มีพื้นผิวไม่เรียบปูพื้นห้องน้ำเพื่อการลื่นเมื่อเท้าของเราเปียกน้ำการทำให้ผิวไม้ขีดและแผ่นรองขีดขรุขระเพื่อให้เกิดการเสียดสีแล้วมีแรงเสียดทานมากพอจนทำให้เกิดความร้อนเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยนักเรียนนี่เห็นไหมครับต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมครับเป็นภาพฝาขวดน้ำจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะนักเรียนฝาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นร่องหรือพื้นรองเท้าเห็นไหมครับเออเป็นการกันลื่นนั่นเองหรือนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่ทาสีแดงเห็นไหมครับตรงพื้นถนนนะครับเนาะตรงนี้ทางนี้จะไปไหนเนี่ยนักเรียนถ้าตรงไปการจนะบุรีเลี้ยวซ้ายไปไหนครับบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเคยผ่านตรงนี้ไหมครับใครเคยผ่านนักเรียนปลายทางที่อยู่บริเวณนี้ก็บอกคุณครูได้นะครับใกล้ๆกับบ้านของนักเรียนนะครับอ้าวนี่ไงนักเรียนเห็นไหมพื้นยางกันลื่นในห้องน้ำนะครับถุงมือเห็นไหมเป็นเม็ดเห็นไหมครับถุงมือมีหลายสีนะสีส้มสีดำนะครับนี่นะครับไม้ขีดเห็นไหมครับไม้ขีดต่างๆนะทีนักเรียนครับในบางสถานการณ์ก็ต้องมีการลดแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆด้วยเช่นการเข็นวัตถุเพื่อให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นฝืดซึ่งทำได้ยากต้องใช้แรงมากดังนั้นการอะไรครับดังนั้นก็สามารถลดแรงเสียดทานได้โดยใช้ผ้ารองใต้วัตถุซึ่งเป็นการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสเพื่อให้เราเข็นวัตถุนะครับนั้นได้ง่ายและเป็นไงครับได้ง่ายขึ้นและออกแรงเป็นไงนักเรียนน้อยลงการใช้ระบบลูกปืนที่ช่วยลดแรงเสียดทานในการหมุนของเพลาการใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นในเครื่องยนต์รถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์จะต้องมีการอะไรนักเรียนมีน้ำมันเครื่องก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับเมื่อน้ำมันเครื่องครบวงรอบของการเซอร์วิสรถคันนั้นถูกต้องไหมก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะอะไรนักเรียนเหมือนแบบว่าสารหล่อลื่นมันลดลงใช่ไหมครับจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกนะหรือการใช้อะไรครับน้ำมันที่อยู่บริเวณเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดการเสียดสีนะซึ่งทำให้เกิดความร้อนหรือเกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์นะครับของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆการปล่อยให้น้ำไหลลงบนสไลเดอร์ในสวนน้ำตลอดเวลานักเรียนก็เคยเล่นแล้วใช่ไหมเคยไปสวนน้ำแล้วนะครับนักเรียนชอบเล่นสวนน้ำขณะที่ผู้เล่นถลายลงมานะครับเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรากับพื้นสไลเดอร์นั่นเองนอกจากนี้ร่างกายของเรายังมีส่วนสำหรับลดแรงเสียดทานอีกด้วยข้อต่อของกระดูกมีน้ำอะไรครับน้ำไขข้อ เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างกระดูกอ่อนไม่ให้กระดูกอ่อนเสียดสีกันจนเกิดการเจ็บปวดเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพนี้เป็นภาพอะไรนักเรียนลูกปืนลดแรงเสียดทานใช่ไหมครับต้องมีลูกปืนลดแรงเสียดทานภาพนี้เป็นภาพการเติมอะไรเนี่ยน้ำมันเครื่องจาระบีก็ลดแรงเสียดทานเหมือนกันครับนักเรียนนี่อันนี้ภาพที่สวนน้ำใช่ไหมครับต้องมีการปล่อยน้ำลงมาตลอดเวลานะหรืออะไรครับนักเรียนข้อต่อนะครับระหว่างกระดูกนะครับจะมีน้ำไขข้ออยู่ข้างในนะครับก็เพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนศึกษาใบความรู้มาแล้วคุณครูฝากเก็บประเด็นกี่ประเด็นเมื่อสักครู่นี้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรอีก1ประเด็นครับการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยมีความเข้าใจหรือไม่คุณครูจะขอถามในคำถามนี้นะครับคำถามถามว่านะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรผู้ที่จะตอบคำถามในข้อนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเลขที่8ครับนักเรียนใครครับเชิญเตรียมตัวให้เวลาเตรียมตัวสักครู่เพื่อนๆสมาชิกกลุ่มช่วยกันได้เลยครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่มีประโยชน์ไหมถ้ามีอย่างไรพูดให้คุณครูฟังครับครับมีประโยชน์มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับ
1: มีประโยชน์ครับ
0: ครับมีประโยชน์อย่างไรครับขยายความให้เพื่อนฟังด้วยครับ
1: เช่นการใส่รองเท้าพละครับมันจะมีการใส่รองเท้าพละการลื่นนะครับทำให้การลื่นได้ครับ
0: ส่วนไหนของรองเท้าที่การลื่นครับนักเรียน
1: พื้นรองเท้าครับ
0: พื้นรองเท้าอับรบมือให้กับเพื่อนเลยดีมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็แรงเสียดทานก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนักเรียนทั้งความต้องการและไม่ต้องการนะครับบางกิจกรรมก็ต้องการแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการลื่นหรือหลุดนะครับจากการจับบางกิจกรรมก็ไม่ได้ต้องการแรงเสียดทานเพราะทำให้ออกแรงมากขึ้นหรือทำให้ผิวสัมผัสมีการเสียดสีชำรุดเสียหาย

0: อีกหนึ่งคำถามครับการเพิ่มและลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างคำถามถามว่าการเพิ่มและลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ให้กลุ่ม6นะครับส่งตัวแทนตอบครับให้เวลาคิดสักครู่นะครับคำถามถามว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วยกมือให้สัญญาณได้เลยนะครับเชิญเลยครับนักเรียน
1: คือการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสด้วยการเพิ่มรอยหยักค่ะบนฝาขวดน้ำค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมครับแล้วตัวอย่างการลดแรงเสียดทานล่ะครับ
1: คือการใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์ค่ะ
0: โอเคถ้านักเรียนสรุปใจความสำคัญให้ครูฟังก็คือการเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยพื้นผิวต้องเรียบขึ้นหรือขรุขระขึ้นช่วยขยายความตรงนี้ได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการยกตัวอย่างแต่คุณครูอยากให้บอกว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างขอให้พูดเป็นภาพกว้างๆครับนักเรียน
1: การเพิ่มแรงเสียดทานทำได้ด้วยการทำให้พื้นผิวมีลักษณะขรุขระขึ้นค่ะส่วนการลดแรงเสียดทานทำให้พื้นผิวเรียบลง

หรือทำให้ขรุขระขึ้นนะครับส่วนการลดแรงเสียดทานก็เช่นการเปลี่ยนผิวสัมผัสให้เรียบขึ้นหรือการใช้ล้อหรือลูกปืนเพื่อให้เป็นไงครับการหมุนเนี่ยลดการเสียดสีหรือการใช้น้ำมันหล่อลื่นนั่นเองนะครับ

วันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทำนะครับเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนนั้นนะครับเรียนเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเรื่องการเพิ่มหรือการลดแรงเสียดทานหรือไม่ก็ให้นักเรียนนะครับเปิดใบงานที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานเลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มนะครับช่วยกันทำใบงานได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับแบบฝึกหัดข้อแรกอาทิตย์บรรจุผลผลิตลงในกล่องกระดาษและนำกล่องกระดาษวางซ้อนทับกันบนท้ายรถบรรทุกซึ่งเขาไม่ต้องการให้สินค้าถลายตกลงมาขณะที่รถเคลื่อนที่ควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรนักเรียนต้นทางกลุ่มแรกเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลดแรงเสียดทานครับถ้าเพิ่มหรือลดเนี่ยทำอย่างไรอ่ะช่วยตอบคำถามข้อแรกเลยครับเชิญครับกลุ่มที่1ยกมือเชิญครับ
1: ควรเพิ่มแรงเสียดทานครับโดยการมัดเชือกในแนวตั้งฉากเพื่อเพิ่มแรงกดลงบนกล่องกระดาษครับ
0: ดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือเราก็จะมีการมัดเชือกใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มแรงกดจากเชือกลงมาทำให้กล่องไม่ลื่นนั่นเองต่อไปข้อ2ครับนักเรียนข้อ2เนี่ยอาทิตย์ยกกล่องกระดาษลงจากรถแล้วผลักกล่องกระดาษนะครับไปบนพื้นปูนซีเมนต์เพื่อเคลื่อนย้ายกล่องนะครับเขาไม่ต้องการออกแรงมากควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรคำตอบของข้อ2อยากให้กลุ่ม2อธิบายให้เราฟังเชิญครับกลุ่ม2เชิญครับ
2: ควรลดแรงเสียดทานครับโดยนำผ้ามารองที่ใต้วัตถุหรือนำวัตถุไปอยู่บนรถเข็นครับ
0: ครับดีมากเลยครับปรบมือเพื่อนนักเรียนก็คือทำยังไงนะนักเรียนนำผ้ามารองใช่ไหมครับหรือว่าก็เปลี่ยนจากการดันที่พื้นเนี่ยยกใส่รถเข็นซะใช่ไหมก็จะง่ายขึ้นนะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3แน่นอนครับต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มไหนครับนักเรียนกลุ่มสาอาทิตย์ต้องการออกแบบให้ขวดพลาสติกนะครับดังภาพสามารถหยิบจับได้ง่ายและหมุนฝาขวดเปิดได้ง่ายขึ้นอาทิตย์ควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรกลุ่ม3มีข้อมูลสำหรับข้อนี้หรือยังครับ
3: ม
0: ี
3: แล้ว
0: มีแล้วลองบอกคุณครูได้เลย
3: เพิ่มแรงเสียดทานค่ะโดยเพิ่มรอยหยักบนฝาและบนขวดค่ะเพื่อให้สะดวกกับการจับและสามารถเปิดได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับนักเรียนก็คือเราจะเพิ่มอะไรนะครับนักเรียนเพิ่มรอยหยักตรงฝาแล้วก็อาจจะทำให้ขวดเป็นไงครับพื้นผิวขรุขระมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูข้อ4พร้อมกันเลยครับนักเรียนข้อ4นะครับเนื่องจากในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่นสุขภาพค่าใช้จ่ายและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุจำนวนมากอาศัยอยู่ตามลำพังหากบ้านของนักเรียนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่และต้องการปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่จำเป็นต้องเลือกกระเบื้องที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยพิจารณาลักษณะผิวที่เหมาะสมกับห้องน้ำป้องกันการลื่นล้มนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกระเบื้องโดยเฉพาะค่าความต้านทานการลื่น PTV และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งเป็นค่าคงที่บอกความปลอดภัยของกระเบื้องขณะพื้นแห้งและพื้นเปียกดังตารางที่แสดงนะครับนักเรียนดูอัตราส่วนระหว่างค่า COF กับค่า PTV นะครับของพื้นแห้งและพื้นเปียกมีชนิดกระเบื้อง A B C และ D โดยอัตราส่วนของ COF และ PTV มีค่าตั้งแต่36นะครับถือว่ามีความปลอดภัยตามกฎหมายจากข้อมูลในตารางนักเรียนจะเลือกกระเบื้องชนิดใดสำหรับการปูพื้นกระเบื้องในห้องน้ำให้เหมาะกับผู้สูงอายุในการใช้งานเพราะเหตุใดถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเหลือ3กลุ่มใช่ไหมครับ3กลุ่มเตรียมตัวสำหรับข้อ4ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลือกนะครับว่าเป็นกลุ่มใดเพื่อนเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อยากให้กลุ่มไหนตอบข้อ4
4: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4เหรอลูกหรือกลุ่ม6
4: 4
0: กลุ่ม6กลุ่ม6นะครับเดี๋ยวกลุ่ม6เตรียมตัว เตรียมตัวก่อนได้นะครับยังไม่ต้องรีบนะครับอ้าวกลุ่ม6โอเคกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับกลุ่ม6เชิญตอบได้เลยครับ
4: ชนิด4ครับเพราะมีค่า PTV ในพื้นเปียกมากกว่าชนิดอื่นๆครับ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อนตอบมาแล้วว่าเป็นกระเบื้องชนิด C นะครับนั่นเองนะครับเพราะว่ามีตัวเลขของเป็นไงครับที่เขากำหนดนะครับก็คือตัวเลขอะไรนักเรียนนี่อัตราส่วนของ COF ต่อ PTV นะครับก็คือตัวเลขมากก็แปลว่ากระเบื้องนี้กันลื่นได้ดีนะครับต่อไปครับหลังจากเราตอบคำถามในข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับสรุปความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เป็นภาษาของตนเองให้ตัวเองเกิดความเข้าใจสักครู่เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับแน่นอนครับหลังจากสรุปนะครับคุณครูขอสุ่มนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะสุ่มหมายเลขไหนสรุปก่อนครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันเลยนะครับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคือเลขที่1ครับเชิญครับ
1: การเพิ่มและลดแรงเสียดทานเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางครับและหลายอย่างมาก

0: ครับเลยครับ
1: ครับมีตัวอย่างไหมครับ
0: เปิดฝาขวดน้ำเลยนะครับ
1: ครับโอเคปรบมือให้กับเพื่อนนะครับครับนักเรียนนะครับความรู้เรื่องนะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทำได้หลายวิธีด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนั่นเองนะครับก็เช่นการเปลี่ยนผิวสัมผัสด้วยการเปลี่ยนลักษณะความขรุขระของพื้นผิวหรือวัสดุการเปลี่ยนแรงที่กดลงบนพื้นและการใช้ลูกปืนหรือล้อซึ่งกิจกรรมบางอย่างก็ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานและกิจกรรมบางอย่างก็ต้องลดแรงเสียดทานนั่นเองนะครับ

0: บทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องความดันของเหลวครั้งที่1สิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมเรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรใบงานที่1เรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรใบความรู้ที่1อุบัติเหตุเรือดำน้ำสำรวจทะเลลึกไททันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดีย

0: ียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายทางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำมัน
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
2: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
1: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
3: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
2: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
3: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
2: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
5: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
3: ปู่ลงมาตาไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
5: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
4: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
2: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
3: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
1: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
2: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
1: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
3: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
2: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
3: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
5: มีเหมือนกันนะ

0: อย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
2: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
3: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
3: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
3: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้อย่างนั้นล่ะครับ
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:00 น.

0: 30นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นาทีและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นาทีและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นาทีและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นาทีช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นาที และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกร้อยช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ผู้ว่าการธนาคาร
1: เมื่อคืนนี้นะคะก็มาร่วมความการแสดงต่างๆก็สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนอย่างดีทีเดียวค่ะ
0: ไปชมภาพกันครับ

ซึ่งทางด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ

0: ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้มีการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสติน่าเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสเตน่ากอกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลัง

0: งครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
2: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
2: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไง
1: โอ้โห
2: หวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
2: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
2: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี่ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยรู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศ

0: ไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
1: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
2: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
3: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจึงเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาค ทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
4: เราจะทำอย่างไรให้ราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอส.ในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอส.จะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ็ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะในเนื้อหานะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะก่อนอื่นนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะบอกพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปใจความสำคัญเพื่อสะท้อนพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและภาคภูมิใจในวีรกรรมผลงานสำคัญของบรรพบุรุษไทยที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ใฝ่เรียนรู้นักเรียนคะสมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะเขียนสรุปนะคะใจความสำคัญเพื่อสะท้อนพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญบอกพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและภาคภูมิใจในวีรกรรมผลงานสำคัญของบรรพบุรุษไทยที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยนะคะนักเรียนคะกิจกรรมนะคะของวันนี้นะคะครูมีคำชี้แจงให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูนะคะจะแจกสติกเกอร์นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะโหวตนะคะผลงานนะคะเรามีผลงานทั้งหมดกี่กลุ่มคะ10กลุ่มใช่ไหมคะหลังจากเข้าฐานแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เข้าฐานทุกฐานไหมคะทุกฐานทั้งหมด10ฐานเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เราเข้าฐานทั้งหมด10ฐานแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะสติกเกอร์ให้กลุ่มละ3ดวงนะคะเพราะว่าเรามีกลุ่มละ3คนใช่ไหมคะครูให้นักเรียนนะคะโหวตกลุ่มที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าครูปลายทางแจกสติกเกอร์นะคะให้นักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางเนี่ยค่ะโหวตโดยใช้สติกเกอร์ทำยังไงเอ่ยนำสติกเกอร์ไปแปะป้ายนิเทศที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองใช่ไหมคะถ้ากลุ่มไหนนะคะได้สติกเกอร์มากที่สุดนะคะกลุ่มนั้นเป็นไงคะก็คือกลุ่ม

0: ชื่นชอบนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจกติกาหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนจะต้องทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูแจกสติกเกอร์ก่อนนะคะให้นักเรียนมารับสติกเกอร์ก่อนค่ะนักเรียนกลุ่มละ3ดวงเนาะนักเรียนปลายทางครูปลายทางนะคะดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะครูปลายทางแจกสติกเกอร์ให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะสามอ่ะแล้วก็ไปแจกเพื่อนต่อนะมาลูกจากซ้ายขวาเลยครับผมเกินไหมครับผมครับครับผมตอนนี้นะคะต้นทางได้แจกสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครยังไม่ได้รับสติกเกอร์ไหมคะได้รับหมดทุกคนหรือยังเอ่ย
1: หมดแล้วค่ะ
0: ถ้าหมดแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำสติกเกอร์ไปแปะป้ายนิเทศที่นักเรียนชื่นชอบดีไหมคะพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะถ้าเรียนติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนักเรียนกลับมานั่งที่เหมือนเดิมนะคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะต้นทางนะคะติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปลายทางล่ะคะปะสติกเกอร์ป้ายนิเทศเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนโหวตกันนะคะครูขอตัวแทนห้องสัก3คนนะคะเพื่อที่จะไปร่วมนะคะสรุปคะแนนโหวตกับครูนะคะไปเดินดูป้ายเนี่ยเมื่อกี้ครูเห็นบางคนเดิน3รอบใช่ไหมเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนดีอันไหนก็สวยอันไหนก็แบบว่าเนื้อหาดีนะไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายก็สรุปได้ใช่ไหมอ่ะขอตัวแทนห้อง3คนลูกไปอ่ะเชิญค่ะมาเลยมาเรามาร่วมการสรุปผลโหวตอันนี้มีสติกเกอร์กี่อัน
1: มี3ดวงค่ะ
0: 3ดวงนะกลุ่มที่1เนาะ
1: อันนี้กลุ่มที
2: ่2
0: ที่2ใช่มั้ยอ่ะมี3ดวงนะโอเคอัน
1: น
0: ี
1: ้กลุ่มที่1 2ดวง
0: อ่ะต่อไปอันนี้3ใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: อันนี้กลุ่ม3
0: โอเคอ่ะมาอันนี้4ใช่มั้ยกาเสียกรุงศรีอยุธยาเนาะ4ดวงเนาะโอเคอ่ะต่อลูก
1: อันน
0: ี้อะไรนะ
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่
1: 5
0: กลุ่มที่5ใช่มั้ยไม่มีเนาะเมื่อกี้กลุ่มที่2มี3ใช่มั้ยกลุ่มที่3มี0เนาะโอเคอ่ะ

0: อันนี้กลุ่มที่6เนาะสงครามยุทธหัตถีอ่ะต่อไปเลยนะครับ
1: 1ดวงค
0: ่
1: ะ
0: ของสมเด็จพระ
2: โกษาปาน
1: โกษาปาน
2: สมเด็จพระนารายณ์มหาน
0: มี1ดวงเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้ชื่อของเธอถูกไหมการปฏิรูปการบริหารด้วยการแผ่นดินใช่ไหมอัน
3: นี้กลุ่มสองของเรา
0: ใช่ไหมถูกไหมชื่อเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคมา
1: เจ็ดค่ะเจ็ดดวง
0: นี่คือเจ้าตักสินเนาะกลุ่มที่เก้าเนาะอ่ะโอเคต่อ
1: เจ็ด
0: ชาวบ้านบางระจันเจ็ดดวงอ่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งกลุ่มอยู่กลุ่มโน้น
1: กลุ่มหนึ่ง
0: ลุ้นไหมคะนะเหลืออีกหนึ่งกลุ่มเหลือกลุ่มที่หนึ่งคือสองดวงเนาะกลุ่มที่หนึ่งเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีใช่ไหมสองดวงโอเคจ้ะขอบคุณมากอ่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มหน่อยค่ะนักเรียนตัวแทนกลุ่มนะคะร่วมสรุปกับครูนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังว่าต้นทางผลโหวตกลุ่มไหนที่ได้คะแนนสูงสุดกลุ่มไหนที่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนในห้องอยากรู้ยังคะ
4: อยาก
0: ร
4: ู้
0: จะบอกว่าตัดสินไม่ได้เพราะว่าเท่ากัน2กลุ่มกลุ่มที่มีคะแนนโหวตสูงสุดกลุ่มที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมค่ะกลุ่มที่9มี7ดวงนะคะตบมือให้หน่อยอีก1กลุ่มแล้วเรียนลองเดาสิคะเป็นกลุ่มไหน
4: กล
0: ุ
4: ่มที
0: ่4อะไรนะเลขอะไรนะ
4: 4
0: เพื่อนบอก4เพื่อนบอก10สรุปแล้วกลุ่มที่ได้คะแนนโทษค่ะได้ผลโหวตเท่ากับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมสติกเกอร์7ดวงเหมือนกันก็คือกลุ่มชาวบ้านบางระจันกลุ่มที่10ค่ะตบมือให้เพิ่มหน่อยค่ะแล้วปลายทางล่ะคะผลโหวตเป็นยังไงบ้างนะคะกลุ่มที่ได้นะคะผลโหวตสูงสุดของปลายทางแต่ละโรงเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างต้นทางนะคะผลโหวตเท่ากันนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ชาวบ้านบางระจันนะคะนักเรียนคะครูมีคำถามนะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถามว่าเหตุผลนะคะในการเลือกกลุ่มนะคะที่มีผลโหวตมากที่สุดนะคะเหตุผลนะคะในการเลือกกลุ่มที่มีผลคะแนนผลโหวตมากที่สุดของเรามี2กลุ่มใช่ไหมคะที่มีคะแนนผลโหวตมากที่สุดอ่ะใครที่เลือกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมทั้งหมด7คนยกมือขึ้น1 2ยกขึ้นเลยลูก1 2 3 4 5 6 7ครบขอตัวแทนสัก1คนบอกเหตุผลหน่อยสิคะว่าเหตุผลอะไรที่7คนนี้เลือกนะคะกลุ่มนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของการปราบชุมนุมนะคะและการกอบกู้เอกราชนะคะเชิญค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มสัก1คนงั้นลุกทั้งหมดเลยนะ6 6 7คนเจ็ดคนทั้งหมดลุกเจ็ดคนทั้งหมดลุกลุกยืนที่โต๊ะเลยลุกยืนที่โต๊ะเลยขอให้ผลหน่อยสิคะเริ่มจากคนนี้เริ่มจากผมเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามีความสวยงามครับ
0: อ๋อป้ายนิเทศมีความสวยงามใช่ไหมคะนั่งลงคนต่อไปค่ะ

0: เนื้อหาครบถ้วนครับ
1: เพราะว่ามีเนื้อหาครบถ้วนใช่ไหมคะคนต่อไปค่ะ
2: เพราะมีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็เนื้อหากระชับค่ะ
1: ตกแต่งที่สวยงามใช่ไหมมีการตกแต่งที่สวยงามอ่ะคนต่อไปค่ะคนที่4
3: ป้ายนิเทศมีระเบียบเรียบร้อยครับ
1: ป้ายนิเทศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะคนที่5ค่ะ
4: มีความกระชับและเข้าใจง่ายครับ
1: มีความกระชับเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายอ่ะคนที่6ค่ะคนที่6เร็ว
5: มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะ
1: มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายอ่ะต่อไปคนที่7ค่ะ
6: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
1: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมคะ
6: ป้ายนิเทศสวยงามค่ะ
1: แล้วก็ป้ายนิเทศก็มีความสวยงามอ่ะตบมือให้ทั้ง7คนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือเหตุผลนะคะที่เลือกนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสหราชในเรื่องของการกอบกู้เอกราชและการปราบชุมนุมนั่นเองนะคะคะแนนโหวตเราเท่ากันใช่ไหม2กลุ่มขออีก7คนที่เลือกเรื่องชาวบ้านบางระจันลุกยืนค่ะทั้งหมดเลยลุกเลยครบไหม1 2 3 4 5 6 7คนครบนะคะแสดงว่ามติเป็นเอกฉันท์ใช่มั้ยคะเท่ากัน2กลุ่มอ่ะขอฟังเหตุผลหน่อยว่าทําไมนะคะถึงโหวตนะคะกลุ่มชาวบ้านบางระจันคะ
6: มีเนื้อหาที่ชัดเจนบอกที่มาได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: มีเนื้อหาที่ชัดเจนแล้วก็มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนใช่มั้ยคะอ่ะคนต่อไปค่ะคนที่2เชิญค่ะ
7: ป้ายนิเทศมีความสวยงามค่ะ
1: ป้ายนิเทศมีความสวยงามอ่ะคนที่3
8: มีรูปและมีเนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะ
1: มีรูปและมีเนื้อหาที่ครบถ้วนอ่ะคนที่4ค่ะ
9: มีการจัดเนื้อหาที่เป็นระเบียบค่ะ
1: มีการจัดเนื้อหาที่เป็นระเบียบอ่ะต่อไปค่ะคนที่5
10: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายค่ะ
1: มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายคนที่6ค่ะ
11: เนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายครับ
1: เนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายและคนที่7ค่ะ
12: มีเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วก็ตกแต่งอย่างมีระเบียบค่ะ
1: มีเนื้อหาครบถ้วนตกแต่งอย่างเป็นระเบียบอ่ะตบมือให้ตัวแทนทั้ง7คนหน่อยค่ะแล้วก็ขอเสียงตบมือดังๆให้กับ2กลุ่มที่ชนะเลิศได้รับคะแนนโหวตสูงสุดด้วยค่ะนักเรียนคะจากที่ครูฟังเหตุผลนะคะของนักเรียนว่าเหตุผลนะคะในการเลือกกลุ่มนะคะที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดนะคะนักเรียนก็จะบอกว่าป้ายนิเทศใช่ไหมคะมีความสวยงามนะคะมีการตกแต่งที่เป็นยังคะมีระเบียบเรียบร้อยมีภาพประกอบมีเนื้อหาที่กระชับนะคะรวมไปถึงอาจจะมีการนำเสนอที่ดีนะคะมีสื่อประกอบในการนำเสนอนะคะแล้วปลายทางล่ะคะผลโหวตนะคะเหตุผลนะคะในการเลือกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคะตอนนี้เรารู้เหตุผลแล้วใช่ไหมคะในการโหวตของนักเรียนนะคะครูมีคำถามต่อค่ะนักเรียนจากการศึกษาฐานความรู้นักเรียนประทับใจเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใดนะคะถามว่าจากการศึกษาฐานความรู้อันนี้ถามเรื่องการศึกษาฐานความรู้นะนักเรียนประทับใจเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเมื่อกี้นะคะก็คือของเรานี้ก็คือจะประทับใจในเรื่องของชาวบ้านบางระจันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมคะขอตัวแทนนะคะชาวบ้านบางระจันสักหนึ่งคนค่ะกับตัวแทนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะถามในเรื่องของฐานความรู้นะนะคะเรื่องของเนื้อหาเรื่องของความรู้นะคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยค่ะเชิญค่ะ
13: ประทับใจในความสามัคคีของชาวบ้านบางจันเพื่อกอบกู้เอกราชไทยมาได้ค่ะ
1: นักเรียนคะชาวบ้านบางระจันเนี่ยไม่ได้กอบกู้เอกราชแต่การฆ่าศึกที่เข้ามาในอยุธยาทำให้อยุธยาเนี่ยมีเตรียมตัวใช่ไหมคะเตรียมพร้อมที่จะรับฆ่าศึกนะคะชาวบ้านบางระจันเนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองนะคะแม้รู้ดีนะคะว่ามีกำลังที่น้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีอาวุธที่ด้อยกว่าศัตรูมากนั่นเองนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนอีกหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่เป็นคะแนนโหวตใช่ไหมครับเชิญครับ
4: ประทับใจในความสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชครับ
1: ประทับใจในความสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชใช่ไหมอ้าวตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาฐานความรู้ทั้งหมด10ฐานความรู้นะคะนักเรียนมีความประทับใจเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใดนะคะก็จะมีในเรื่องของชาวบ้านบางระจันใช่ไหมคะก็เพราะว่าแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความกล้าหาญใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของความสามัคคีนะคะที่ตัวแทนกลุ่มพูดเมื่อกี้นะคะและความรักชาติใช่ไหมคะที่ต่อสู้เพื่อที่ปกป้องบ้านเกิดใช่ไหมคะและเอกราชของชาตินั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็คือด้วยพระปีชาสามารถใช่ไหมคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในด้านของการวางแผนในการกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะและก็การรวมความเป็นปึกแผ่นนะคะด้วยการปราบชุมนุมใช่ไหมคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเป็นในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความกล้าหาญใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะที่จะต่อสู้นะคะเพื่อเอกราชของชาตินะคะทรงมีความเป็นผู้นำในเรื่องของการวางแผนใช่ไหมคะถ้าเรียนจำได้นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะวางแผนในการที่ประกาศอิสรภาพให้กับอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนประทับใจใช่ไหมคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะแจกใบงานที่9ในเรื่องของภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะโดยที่ให้นักเรียนเขียนเรื่องที่ประทับใจ3เรื่องนะคะ3เรื่องนะคะนักเรียนเห็นคำชี้แจงครูไหมว่าจะไม่มีคำว่ากิจกรรมกลุ่มใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำชี้แจงของครูไม่มีคำว่ากิจกรรมกลุ่มแสดงว่าวันนี้เป็นกิจกรรมเดียวนั่นเองนะคะที่เรียนต้องทำทุกคนเดี๋ยววันนี้ครูแจกใบงานทุกคนนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวนะคะครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนนะคะเรื่องที่นักเรียนประทับใจจาก10เรื่องเนี้ย3เรื่องลงในใบงานนะคะและบอกเล่าความภูมิใจนะคะความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะเขียนลงไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจำเนื้อหาไม่ได้ครูก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทำไงคะสามารถเดินชมนิทรรศการได้นะคะนักเรียนคะสิ่งนักเรียนที่ต้องทำคือเดี๋ยวครูแจกใบงานใช่ไหมแล้วให้นักเรียนสรุปนะคะสามเรื่องที่นักเรียนเป็นไงคะประทับใจใช่ไหมคะแล้วในใบงานของครูนะคะก็จะมีนะคะให้นักเรียนนะคะแสดงความคิดความรู้สึกด้วยนะคะนอกจากที่นักเรียนนะคะจะเขียน3เรื่องแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเขียนแสดงความรู้นะคะความคิดความรู้สึกด้วยนะคะนักเรียนคะในเรื่องของใบงานนี้นะคะนักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมนี้ก็คือให้สรุปนะคะความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะลงในใบงานที่9เป็นงานเดี่ยวนะคะของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวครูจะเดินแจกถ้านักเรียนได้รับใบงานแล้วนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เลยโอเคไหมคะมีคำถามไหมกิจกรรมนี้ถ้าไม่มีเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะต้นทางเราจะดำเนินกิจกรรมแล้วนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทุกคนนะคะทำใบงานที่9นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะเพื่อนต้นทางนะคะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่1นะคะที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ใช่ไหมคะในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะใครนะคะเขียนนะคะความประทับใจนะคะในเรื่องนี้บ้างคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะใครสรุปเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ค่ะในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะกลุ่มไหนเอ่ยใครเขียนครับใครเขียนผมได้เขียนไหมครับในใบงานเขียนใช่ไหมครับลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเร็ว
1: สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับเป็นปฐมกษัตริย์และได้วางรากฐานให้ประชาชนทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองครับ
0: ครับผมตบมือเพื่อนในฐานะเรียนอันนี้ในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะก็คือเพื่อนมีความภาคภูมิใจนะคะในเรื่องนี้นะคะเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่มั้ยคะในเรื่องของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะคะมีคนไหนนักเรียนคนไหนเขียนความภาคภูมิใจในเรื่องนี้บ้างคะ
2: ภูมิใจในการปกครองที่ดีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับ
0: การปกครองที่ดีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนในฐานะเรียนนอกจากในเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนอยากบอกเล่าความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรามีไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะ
3: ทรงประกาศใช้กฎหมายศักดินาขึ้นมาเพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
0: ก็คือทรงประกาศใช้กฎหมายศักดินาใช่ไหมคะให้บ้านเมืองมี
3: ความเป็นระบบมากขึ้น
0: มีความเป็นระบบมากขึ้นตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในเรื่องของกฎหมายศักดินาใช่ไหมคะที่ทรงวางรากฐานในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายนั่นเองนะคะมีนักเรียนคนใดอยากบอกเล่าความภาคภูมิใจอีกไหมคะเชิญค่ะ
4: เรื่องชาวบ้านบางลังจันค่ะเพราะชาวบ้านบางลังจันมีความกล้าหาญและมีความสามัคคีความรักชาติเพื่อป้องบ้านเกิดค่ะ
0: เรื่องชาวบ้านบางละจันมีความกล้าหาญมีความสามัคคีเพื่อปกป้องบ้านเกิดใช่ไหมคะตบมือเพื่อนในคณะเรียนขออีกสักหนึ่งคนที่จะมาบอกเล่าโอ้ยกหลายคนเลยให้สองคนที่เราให้สองคนเริ่มจากเพื่อนเลยค่ะขออีกสองคนพอนะเนื่องจากเวลาเราจำกัดจริงๆ

0: ครูเข้าใจว่านักเรียนทุกคนอยากเล่าใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเชิญค่ะ
1: ภูมิใจเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะ
1: ภูมิใจเพราะว่ามีความเสียสละแล้วก็ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและยังมีการแลกซื้อของขายกับต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกค่ะ
0: ก็คือเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะอ่ะอีกหนึ่งคนค่ะเมื่อกี้ยกมือแล้ว
2: เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ
0: เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ่ะค่ะ
2: ที่ท่านกล้าหาญและมีพระปรีชาสามารถในการวางแผนเพื่อกอบกู้เอกราชค่ะ
0: เรื่องความกล้าหาญแล้วก็มีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการวางแผนในการกอบกู้เอกราชอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะบอกเล่าความภาคภูมิใจนะคะให้กับคุณครูนะคะในเรื่องใดบ้างนะคะอันนี้ต้นทางนะคะจริงๆครูเข้าใจเมื่อกี้เพื่อนยกมือหลายคนเลยเนาะเนื่องด้วยเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบอกเล่าให้ครูฟังนอกเวลาก็ได้นะคะนักเรียนคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่ครูนะคะนำมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะบันทึกเพิ่มเติมนะคะลงไปในใบงานก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกเพิ่มเติมนะคะครูนำเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะหรือพระเจ้าอู่ทองนะคะถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์นะคะของอาณาจักรอยุธยาใช่มั้ยคะที่เป็นผู้สถาปนาอยุธยาเป็นนครหลวงของราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะที่ทรงวางรากฐานนะคะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยค่ะให้มีความเจริญรุ่งเรืองใช่มั้ยคะในเวลาต่อมานะคะแล้วก็ทรงเลือกนะคะในด้านของชัยภูมิใช่มั้ยคะสําหรับการสร้างเมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาได้อย่างเหมาะสมนะคะเป็นผลทําให้อาณาจักรอยุธยาเป็นไงคะมีความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะคะต่อค่ะครูนำเรื่องสมเด็จนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชในเรื่องของการกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมนะคะสมเด็จนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชด้านการวางแผนนะคะในการกอบกู้เอกราชเมื่อกี้เพื่อนนะคะต้นทางนะคะได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการวางแผนในการกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงนะคะการรวมความเป็นปึกแผ่นนะคะโดยมีการปราบชุมนุมใช่ไหมคะและก็มีการสถาปนากรุงธนบุรีนะคะเป็นราชธานีนะคะทรงปรับปรุงและฟื้นฟูให้อาณาจักรกลับมามีความมั่นคงนะคะนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ครูสรุปนะคะมาให้นักเรียนนะคะในความภาคภูมิใจก็คือเรื่องของชาวบ้านบางระจันนะคะเมื่อกี้เพื่อนต้นทางได้พูดแล้วนะในเรื่องของชาวบ้านบางระจันเนี่ยนักเรียนวีรกรรมนะคะที่นักเรียนศึกษานักเรียนจะทราบได้ว่าวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเนี่ยนักเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญใช่ไหมคะความกล้าหาญความสามัคคีรวมไปถึงในเรื่องของความรักชาติใช่ไหมคะเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องบ้านเกิดแล้วก็เอกราชของชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคะเรายังเหลืออีกหนึ่งข้อในใบงานใช่ไหมคะอีกหนึ่งข้อเป็นในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะครูอยากฟังตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะบอกความคิดแล้วก็ความรู้สึกหน่อยสิคะเชิญค่ะ
2: รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจในพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยที่ช่วยปกป้องประเทศชาติเพื่อให้ไทยยังอยู่คงต่อไปค่ะ
0: รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของไทยใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนี่คือความคิดและก็ความรู้สึกของเพื่อนนะคะนักเรียนคะครูเชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะคะหรือว่าทุกคนในที่นี้ในห้องนี้นะคะมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยใช่ไหมคะเพราะความเป็นมาของชาติไทยของเราเนี่ยเรียกมาจากพระราชกรณียกิจใช่ไหมคะของพระมหากษัตริย์แล้วก็ผลงานของบรรพบุรุษไทยของเรานั่นเองนะคะในสมัยอยุธยาและก็ธนบุรีใช่ไหมคะที่ร่วมกันสร้างชาตินะคะปกป้องบ้านเมืองนะคะรวมไปถึง พัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็มีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะนักเรียนคะเนื้อหาของวันนี้เรามาร่วมกันสรุปบทเรียนสักหนึ่งคำถามนะคะทั้งต้นทางและปลายทางครูถามนักเรียนว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยอย่างไรขอตัวแทนต้นทางหนึ่งคนค่ะนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยอย่างไรค่ะเชิญครับ
3: รู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทยครับที่ไม่เกรงกลัวใครครับ
0: รู้สึกซาบซึ้งและก็ภาคภูมิใจและอะไรนะครับ
3: และไม่เกรงกลัวใครครับ
0: และไม่เกรงกลัวใครนะคะต้องมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะของเพื่อนนะคะนักเรียนคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในเรื่องของความเป็นมาของชาติไทยนี้นักเรียนถ้าเราเรียนมาใช่ไหมคะนักเรียนจะรู้ได้ว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยในปัจจุบันใช่ไหมคะต้องผ่านหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมหลายๆเรื่องราวแล้วต้องผ่านการสูญเสียใช่ไหมคะและด้วยพระปรีชาสามารถค่ะนักเรียนของพระมหากษัตริย์และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยของเรานะคะที่สร้างรากฐานเสียสละตนนะคะเพื่อที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองและพัฒนาทำให้มีความเจริญและความมั่นคงนั่นเองนะคะเนื้อหาของวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีแล้วนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราไหมคะ
4: ม
0: ี
4: ค่ะ
0: มีนะคะเราภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะคะถ้านักเรียนนะคะมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราทุกคนแล้วในห้องนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเราจะร่วมกันนะคะสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราได้ทำงานกลุ่มมาโดยตลอดใช่ไหมคะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะศึกษาในเรื่องของการสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1กระดาษโพสต์อิทนะคะ2ตารางสะท้อนคิดทำงานกลุ่มนะคะ3ใบงานที่10นะคะเรื่องสะท้อนคิดในกระบวนการงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะก็ไม่มีคำถามนักเรียนไม่มีคำถามนะคะครูถามว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยไหมนักเรียนตอบทุกคนเลยในห้องนี้ว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบ

0: พื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลนึงจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็และแล้วก็มีหอยแครงก็และบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยก็และ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกก็และ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่ก็และเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่ก็และแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่าก่อและก่อและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละก่อและไก่ก่อและ
0: แม้ไก่ก่อและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่ก่อและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่ก่อและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่ก่อและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่ก่อและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่ก่อและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่ก่อและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับ

0: ทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
0: วัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคของการที่รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการที่ผู้รับสารนะคะจะต้องเป็นผู้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความบันเทิงข้อมูลข่าวสารที่ให้สาระน่ารู้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงการรับข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งกับทุกช่วงวัยนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะพินิจวิเคราะห์นะคะสื่อร่วมสมัยนะคะกับชั่วโมงสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญานะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือพิเคราะห์ความจากสื่อร่วมสมัยนั่นเองค่ะก็ในปัจจุบันนักเรียนทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยรับรู้ได้อย่างรวดเร็วมากผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ของทุกวัยของทุกอาชีพนะคะค่ะชั่วโมงนี้นะคะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1 นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายหลักการฟังและดูสื่อประเภทให้ความรู้ได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนจะต้องเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อประเภทให้ความรู้ได้นะคะ3เขียนวิจารณ์ความถูกต้องและความเหมาะสมของสื่อประเภทให้ความรู้ได้ค่ะและก็4นะคะนักเรียนจะต้องเห็นประโยชน์ของการใช้สื่อและรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะมาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์เราในปัจจุบันของตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนมองย้อนกลับไปนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของอดีตแล้วก็ปัจจุบันนั่นเองคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรมีใครให้คำตอบได้บ้างคะมีตัวแทนนะคะก็คือสราวุธนั่นเองค่ะสราวุธคะในความคิดของสราวุธเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมคะ
3: แตกต่างกันครับ
2: แตกต่างกันอย่างไรคะ
3: ในอดีตจะได้รับการข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่เล่ส่งตามบ้านครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนปัจจุบันสามารถรับรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตหรือทีวีโทรทัศน์ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะมีตัวแทนอาสาสมัครตอบคำถามนี้ไหมคะสิทธิโชติคะสิทธิโชติคิดว่าความแตกต่างของการสื่อสารในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรในความคิดของสิทธิโชติคะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างไหมคะอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไร
4: แต่ก่อนนะครับสื่อสารยะต้องใช้ไวยากรณ์ครับ
2: ค่ะแล้วก็อะไรคะ
4: แต่ส่วนปัจจุบันนะครับสมัยนี้เขาใช้โทรศัพท์กันครับ
2: ใช้โทรศัพท์ก็คือสื่อสารด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะคะในอดีตเนี่ยเวลาการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลที่สื่อสารเพียงแค่ช่องทางเดียวคือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือวิทยุนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล่าช้ากว่าปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกลั่นกรองข่าวสารที่เข้มข้นกว่านะคะซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบรวดเร็วเลยแบบเรียลไทม์ด้วยซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยทำให้คนนอกพื้นที่หรือคนอื่นๆรับทราบเพียงในไม่กี่วินาทีจากการรายงานสดใช่ไหมคะการสื่อสารก็รวดเร็วกว่าอดีตใช่ไหมคะแต่ว่าการความถูกต้องอะค่ะเราต้องพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณดีๆเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยใครก็ได้ที่สามารถเป็นผู้กระจายข่าวใช่ไหมคะแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารฉะนั้นความถูกต้องและความกลั่นกรองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนฉะนั้นเราเป็นผู้รับสารเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

0: นั่นเองค่ะค่ะซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารนะคะอดีตกับปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะค่ะประเภทแรกเลยก็คือโสตสื่อโสตทัศนะนะคะก็อย่างเช่นก็จะเป็นพวกแผ่นป้ายหุ่นจำลองนะคะวิทยุแล้วก็พวกกราฟิกนั่นเองค่ะแล้วก็ประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนในที่นี้ก็เช่นหนังสือพิมพ์นะคะวิทยุนะคะโทรทัศน์นั่นเองนะคะกระจายเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็ประเภทที่3นะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะคะโทรสารแล้วก็วิทยุที่กระจายเครือข่ายด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าอดีตนั่นเองค่ะค่ะจากทั้งหมดที่คุณครูบอกนักเรียนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรวบรวมเอาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารนั่นเองก็สะดวกรวดเร็วนะคะค่ะจะสังเกตเห็นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองค่ะค่ะคำถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช้สื่อประเภทใดมากที่สุดคะไหนลองตอบพร้อมๆกันได้ไหมใช้สื่อประเภทใดมากที่สุดคะเพราะอะไรสมาร์ทโฟนไหมใช่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะในการสื่อสารแล้วก็รับข้อมูลนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชมวิดิทัศน์นะคะเรื่องจานอาหารสุขภาพ2:1:1นั่นเองค่ะ
1: จานอาหารสุขภาพ2:1:1เป็นการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมโดยแบ่งสัดส่วนของจานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด9นิ้วออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบ่งเป็นผัก2ส่วนผักสดหรือผักสุกทุกชนิดโดยเลือกประเภทของผักให้หลากหลายเลือกผักที่ปลอดภัยและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานข้าวแป้ง1ส่วนควรเลือกข้าวที่ไม่ขัดสีปริมาณไม่เกิน2ส่วนต่อมื้อเช่นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตและธัญพืชเช่นลูกเดือยและเนื้อสัตว์1ส่วนควรเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำเช่นเนื้อไก่ไม่ติดหนังปลาไข่ถั่วเหลืองเต้าหู้หรือโปรตีนเกษตรรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่าง 1-2 มื้อต่อวันโดยเลือกผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยดื่มนม 1-2 แก้วต่อวันโดยเลือกเป็นนมและผลิตภัณฑ์จากนมพ่องมันเนยนมขาดมันเนยโยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมัน 0% หรือนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมชนิดไม่ใส่น้ำตาลและรับประทานอาหารให้หลากหลายตัวอย่างเมนูข้าวไก่เทอริยากิเพิ่มบรอกโคลีแครอทและหัวไชเท้าลดข้าวสวยเป็น2ทัพพีลอกหนังไก่เพื่อลดไขมันตักน้ำซุปกินแต่พอดีลดปริมาณน้ำราดไก่อูด้งน้ำหมูเพิ่มกวางตุ้งและต้นหอมญี่ปุ่นลดปริมาณเส้นลดการปรุงเค็มเกินไม่กินน้ำซุปจนหมดชามข้าวผัดหมูเพิ่มคะน้าหรือผักสดเช่นผักกาดหอมมะเขือเทศต้นหอมแตงกวาปรับหมูติดมันเป็นหมูสันในใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันจากสัตว์ลดการปรุงพริกน้ำปลาเพิ่มตักน้ำซุปกินแต่พอดีก๋วยเตี๋ยวหลอดเพิ่มถั่วงอกเห็ดหอมปรับกุนเชียงเป็นเนื้อหมูหรือเต้าหู้ลดปริมาณเส้นลดปริมาณน้ำราดใส่น้ำจิ้มไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดการใส่กระเทียมเจียวข้าวหน้าไก่เพิ่มผักกาดขาวแครอทผักสดเช่นต้นหอมแตงกวาพริกสดปรับกุนเชียงเป็นเนื้อไก่

0: รดข้าวสวยเป็น2ทัพพีราดน้ำและตักน้ำซุปกินแต่พอดีการเลือกวัตถุดิบและกรรมวิธีในการประกอบอาหารก็มีความสำคัญมีเคล็ดลับในการเลือกดังนี้เลือกวิธีการนึ่งอบลวกต้มหรือตุ๋นลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้กะทิหรือน้ำมันลดการปรุงอาหารรสชาติจัดเพื่อเลี่ยงความหวานมันและเค็มบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาน้ำมันไม่เกินวันละ6ช้อนชาและเกลือไม่เกินวันละ1ช้อนชา
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะคะก็คือสื่อจานอาหารสุขภาพ2ตอน1ตอน1นะคะที่เผยแพร่เมื่อวันที่12เมษายนคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากสื่อจานอาหารสุขภาพ2ตอน1ตอน1นะคะถามนักเรียนว่าสื่อวิดิทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคะมีความน่าเชื่อถืออย่างไรคะเพราะมีการนำข้อมูลจากแหล่งที่มาที่ระบุชัดเจนใช่ไหมคะจากด้านโภชนาการโดยตรงเลยนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนชมวิดิทัศน์นี้แล้วนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการชมวิดิทัศน์นี้คะพระสิทธิ์คะพระสิทธิ์ได้ประโยชน์อะไรจากการชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่
2: การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ลดปริมาณเครื่องปรุงที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายครับ
1: ค่ะอย่างไรคะในวิดีโอนี้บอกไหมคะ
2: บอกครับ
1: บอกอย่างไรบ้างคะพระสิทธิ
2: ์ไม่ควรบริโภคน้ำมันเกิน6ช้อนชาไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากวิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับโภชนาการทางด้านอาหารในการรับประทานอาหารควรมีปริมาณ2ต่อ1ต่อ1ใช่ไหมคะค่ะค่ะวิดิทัศน์นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดสราวุธคะวิดิทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจากที่สราวุธได้ชมเมื่อสักครู
3: ่การบริโภคอาหารและการแบ่งอาหารครับ
1: ค่ะเป็นอย่างไรคะ
3: มีการแบ่งเป็น2ต่อ1ต่อ1ครับ
1: 2ต่อ1ต่อ1นี้คือ2คืออะไรคะ
3: คือผักครับ
1: ค่ะควรมีสัดส่วนที่ในจาน2ส่วนเนี่ยก็คือมีผักใช่ไหมคะแล้วก็1ล่ะคะ
3: 1มีเป็นเนื้อสัตว์ครับ
1: ค่ะแล้วอีก1ล่ะคะ
3: ข้าวหรือแป้งครับ
1: ข้าวหรือแป้งนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้ววิดีโอคลิปก็ยังบอกอีกว่าในแต่ละสัดส่วนเนี่ยควรปรุงอาหารอย่างไรนะคะแล้วก็มีเมนูแนะนำด้วยว่าเมนูที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับโภชนาการแต่ก็คือควรปรับและก็เพิ่มปริมาณพวกผักแล้วก็เครื่องปรุงลดลงนั่นเองเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายเรานั่นเองค่ะค่ะวิดิทัศน์ข้างต้นนะคะเป็นสื่อประเภทอะไรนักเรียนคิดว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่เป็นสื่อประเภทอะไรมีตัวแทนอยากจะตอบนะคะฟ้านัชชาฟ้านัชชายกมือฟ้านัชชาคิดว่าวิดิทัศน์ข้างต้นเป็นสื่อประเภทอะไรคะ
4: ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าเป็นสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อให้ความรู้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะวิดิทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้เป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้นะคะเป็นสื่อประเภทให้ความรู้นั่นเองค่ะและอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรวัชรพลคะวัชรพลคิดว่าลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรในความคิดของวัชรพลได้เลยค่ะวัชรพลคิดว่าสื่อให้ความรู้มีลักษณะอย่างไรคะจะต้องเป็นสื่อที่เป็นอย่างไร
5: มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ครับ
1: ถูกต้องเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้อันดับแรกเลยก็คือเป็นสื่อที่มุ่งให้ความรู้กับผู้ชมนั่นเองค่ะค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้นะคะเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเชื่อถือได้แล้วก็ประการสำคัญเลยจะต้องเป็นสื่อที่ให้ความรู้ให้สาระเป็นประโยชน์ที่เป็นประการสำคัญกับผู้ชมนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษา

0: ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะของสื่อให้ความรู้เป็นอย่างไรอีกบ้างจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะของผู้ชมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสื่อให้ความรู้นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษานะคะเรื่องราวการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูประเภทสื่อที่ให้ความรู้นั่นเองค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะเมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้ฟังและดูแล้วก็สรุปจากคำถามที่คุณครูถามนักเรียนแล้วใช่ไหมคะค่ะประกรณ์คะประกรณ์คิดว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรคะในความเข้าใจของประกรณ์เอาตามความเข้าใจของประกรณ์ได้เลยค่ะประกรณ์คิดว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไร
1: สรุปเนื้อหาสำคัญจากวิดีโอครับ
0: เนื้อหาจากวิดีโอที่เราได้ฟังและได้ดูใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็คือการจับประเด็นสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำมาสรุปความให้กระชับนะคะเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองถ่ายทอดด้วยวิธีการพูดหรือเขียนนั่นเองซึ่งคำถามที่คุณครูถามเมื่อสักครู่ถามว่าจากวิดีทัศน์มีเนื้อหาอะไรแล้วก็มีนักเรียนตอบนั่นแหละคือการสรุปความรู้ของนักเรียนที่ได้จากการชมวิดีทัศน์ด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะค่ะคำถามชวนคิดค่ะหากนักเรียนต้องสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวที่เราได้ไปดูและได้ไปฟังมาให้เพื่อนๆทราบนะคะนักเรียนจะมีหลักการอย่างไรบ้างนักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าสมมุติวันหนึ่งเราได้ไปชมภาพยนตร์มา1เรื่องใช่ไหมคะแล้วเราต้องการจะสื่อสารเรื่องราวที่เราได้ไปชมและได้ไปฟังมาไปดูมาให้เพื่อนๆทราบนักเรียนคิดว่ามีหลักการอย่างไรคะจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างการที่เราจะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังได้วริศคะวริศคิดว่ามีหลักการอย่างไรบ้างคะ
2: หลักการเมื่อเราไปดูเรื่องหนึ่งแล้วมาเล่าให้ฟังต่อนะคะคือเราต้องเล่าเรื่องที่ถูกต้องให้ฟังเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบเล่าเรื่องตามลำดับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนั้นครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะอย่างที่วริศบอกก็ถูกต้องนะคะเราจะต้องสื่อสารและบอกถึงเรื่องที่ถูกต้องนะคะค่ะหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องดูและฟังเรื่องนั้นอย่างตั้งใจแล้วก็สรุปให้เข้าใจว่าเรื่องราวที่เราดูและฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร2สรุปใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เราดูและฟังนั้นต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชมนั่นเองค่ะ3เรียบเรียงเนื้อหาใหม่นะคะด้วยสำนวนของเราเองและสุดท้ายเรานำเสนอการสรุปความด้วยวิธีของการพูดหรือเขียนก็ได้นั่นเองค่ะค่ะลักษณะการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพนักเรียนคิดว่าจะต้องเป็นอย่างไรการที่เราจะฟังและดูอะไรสักหนึ่งอย่างให้มีประสิทธิภาพได้นั้นคิดว่าต้องเป็นอย่างไรดาวิกาคะลักษณะการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในความคิดของดาวิกา
3: สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะการที่ดูและฟังจะมีประสิทธิภาพได้นั้นเราจะต้องจับประเด็นของเรื่องได้นะคะค่ะการฟังและดูที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะ1ฟังและดูด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ฟังและดูโดยจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ว่าเรื่องราวที่เราฟังและดูนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะฟังและดูโดยไม่คิดตอบโต้ในขณะที่ฟังนะคะแล้วก็ฟังและดูโดยทำความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้พูดนะคะโดยปราศจากอคติต่อผู้พูดนั่นเองก็จะถือได้ว่าเป็นการฟังที่ดีและมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญในการฟังและดูใดๆก็ตามเราควรมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดต่อไปอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการรับสารจากการฟังและดูเพื่ออะไรบ้างเพื่อจุดมุ่งหมายใดบ้าง

0: คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีการฟังการดูสื่อในทุกๆวันตื่นนอนนักเรียนก็เปิดโทรศัพท์ดูแล้วใช่ไหมคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอยากจะถามนักเรียนต้นทางและปลายทางว่าการที่นักเรียนรับข้อมูลข่าวสารด้วยการดูและฟังนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างคะของแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะค่ะคุณครูอยากจะถามนิธิค่ะนิธิคะนิธิดูสื่อในทุกวันนี้นะคะฟังและดูนิธิมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะ
1: ความสนุกครับ
0: ความสุข
1: ความสนุกครับ
0: ความสนุกอ๋อก็คือเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของมนุษย์ทุกคนครูเองก็มีการรับฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อความผ่อนคลายเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมนุษย์เรานะคะมีจุดมุ่งหมายของการฟังและดูนะคะหนึ่งเลยเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องว่าเรื่องที่เราดูและฟังนั้นมีต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชมนะคะเพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เราหาคำตอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เราก็อาจจะดูสื่อเพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะดูเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและให้ความรู้ใช่หรือไม่จุดมุ่งหมายต่อไปของการฟังและดูนะคะดูเพื่อความบันเทิงจันโลงใจเช่นบทเพลงการ์ตูนใช่ไหมคะละครซิทคอมต่างๆก็ถือว่าเป็นให้ความบันเทิงแล้วก็จุดมุ่งหมายอีกหนึ่งประกาศนะคะก็คือเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็คือนำข้อมูลจากวิดีโอคลิปหรือจากสื่อนั้นมาใช้ต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะจากทั้งหมดนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนได้ทราบแล้วว่าสื่อลักษณะสื่อที่ให้ความรู้เป็นอย่างไรการที่เราจะดูสื่อที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรเราดูสื่อในทุกวันนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปความรู้เรื่องหลักการฟังและดูสื่อบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะให้นักเรียนสรุปลงในใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อนะคะก็จะถามนักเรียนถึง4ประเด็นนะคะว่าหลักการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเป็นอย่างไรนะคะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของการฟังและดูที่ดีเป็นอย่างไรลักษณะของสื่อที่ให้ความรู้เป็นอย่างไรให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมค่ะค่ะเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปความรู้รู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะก็ในชีวิตประจำวันของเราเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อนั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่1 นะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะกลุ่มที่1จะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์นะคะก็จะบอกถึงการสรุปความรู้จากที่คุณครูได้อธิบายจากการที่คุณครูได้สอบถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สรุปเป็นความรู้สู่ใบกิจกรรมนี้ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: หลักการสรุปจะสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะ 1. ดูและฟังให้เข้าใจ 2. สรุปใจความ 3. เรียบเรียงเนื้อหา 4.

0: นำเสนอการสรุปค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูการจับประเด็นจากคลิปที่ดูให้กระชับและสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่ดูค่ะ
1: ลักษณะของการฟังและดูที่ดีนะคะ 1. ต้องจับประเด็นได้ 2. ดูด้วยความตั้งใจ 3. คือการมีมารยาทค่ะลักษณะของสื่อให้ความรู้ 1. ต้องมีความน่าเชื่อถือ 2. ให้ความรู้ 3. เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ถูกต้องค่ะชัดเจนนะคะกระชับชัดเจนขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็สรุปความรู้ที่ได้จากการที่คุณครูอภิปรายจากการที่คุณครูสอบถามนักเรียนข้างต้นจากการที่นักเรียนชมวิดีโอนะคะเมื่อสักครู่กิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมชมสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมสื่อเพื่อเสริมสร้างปัญญาของนักเรียนนะคะก็คือสื่อที่เป็นลักษณะของให้ความรู้นั่นเองค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะชมวิดีทัศน์จาก QR code ที่คุณครูแจกให้นะคะแล้วก็ที่ได้รับเนี่ยให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้นะคะเมื่อชมวิดีทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะตอบคำถามจากประเด็นที่ตั้งไว้จากใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญานะคะเมื่อนักเรียนชอบทำใบกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอนะคะหน้าชั้นเรียนซึ่งให้นักเรียนตอบลงในใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญานะคะก็จะถามนักเรียนในประเด็นต่างๆนะคะว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมมีวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าอะไรนะคะมีที่มาจากที่ใดเป็นสื่อประเภทอะไรนะคะวิดิทัศน์มีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างวิดิทัศน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิดิทัศน์มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยใดเพราะอะไรนะคะวิดิทัศน์ที่ได้ชมได้ประโยชน์คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายเลยสรุปใจความสำคัญของวิดิทัศน์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะค่ะซึ่งคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสแกน QR code ที่ได้รับนะคะแล้วก็ชมวิดิทัศน์นะคะก็จะมีเรื่อง10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินนะคะมีวิดิทัศน์เรื่องอะไรอีกบ้างเรื่อง3กลุ่มอาหารเสี่ยงกระดูกพรุนเรื่องอาหารตัวร้ายทำลาย5อวัยวะเรื่องมันมากับโรคร้ายนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารมันนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องผู้ล่าที่น่าเกรงขามที่สุดนะคะก็นักเรียนกลุ่มใดได้รับ QR code เรื่องอะไรก็สแกนแล้วชมได้เลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะใบกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอว่านักเรียนได้เรื่องราวอะไรมาบอกเล่านั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องกินได้กินดีไม่มีอ้วนตอนมื้อเล็กนั่นเองค่ะค่ะได้รับเรื่องอะไรก็รับชมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการชมสื่อที่เสริมสร้างปัญญานะคะก็จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่แต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญา1เรื่องนะคะก็คือจากตัวแทนกลุ่มที่3นั่นเองค่ะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราว10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินนั่นเองค่ะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่3ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะบอกเล่าเรื่องราวเสริมปัญญานะคะเสริมสร้างปัญญาเกี่ยวกับ10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะมาพูดเรื่องราวที่ได้ชมและได้ฟังสื่อที่ให้ความรู้นะคะค่ะเริ่มที่จากการที่นักเรียนชมวิดีทัศน์นี้เป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ชมวิดีทัศน์เรื่อง10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่มาคือเพจลืมป่วยค่ะเป็นสื่อประเภทให้ความรู้ค่ะวิดีทัศน์นี้มีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะข้อเท็จจริง10อาหารบำรุงสมองข้อคิดเห็นก็คือวิธีการปรับการรับประทานอาหารค่ะ
2: ครับวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวิดีทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีแหล่งวิจัยจากต่างๆครับแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงครับ
3: ครับวิดีทัศน์นี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลในวัยใดเพราะเหตุใดเหมาะสมกับวัยรุ่นเป็นต้นไปครับเพราะเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มการใช้สมองเป็นต้นไปครับ
4: วิดีทัศน์ที่ได้รับชมได้ประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างไรได้รับประโยชน์จากทางคุณค่าคือเสริมการทำงานของเซลล์ประสาททางด้านตนเองคือบำรุงสมองไม่ต้องหาวิตามินเสริมและได้ความรู
5: ้สุดท้ายนะคะสรุปใจความสำคัญของสื่อ10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องขอหาวิตามินเสริม1ปลาทะเล2ชาเขียว3ขมิ้น4มะเขือเทศ5บลูเบอร์รี่6บล็อกเคอรี่7ไข่8ดาร์กช็อกโกแลต9เมล็ดฟักทอง10อะโวคาโดค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสื่อให้ความรู้10อาหารบำรุงสมองไม่ต้องร้องหาวิตามินเสริมขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่อที่เราชมในชีวิตประจำวันนะคะประเภทแรกที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมในวันนี้ก็คือเป็นสื่อที่เสริมสร้างปัญญาก็คือให้ความรู้กับนักเรียนทุกๆคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะค่ะสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับมนุษย์ทุกคนนะคะเมื่อชมสื่อแล้วนะคะก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมสื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารติดตามกระแสหรือเทรนด์ต่างๆและมีความสะดวกสบายในการใช้งานเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองค่ะค่ะฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องรู้เท่าทันสื่อสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระนะคะเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอนั่นเองค่ะทั้งประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำเสนอได้ว่ามีคุณภาพและมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดตลอดจนเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบตัวโดยไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อตนเองและคนรอบข้างค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขนะคะค่ะใบกิจกรรมนะคะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1เลยก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อบันเทิงใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความสุขเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญามั้ยคะ หากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่เพียงแค่ให้ความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้นักเรียนหาสื่อที่ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญากับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันขึ้นไปออกกำลังกายกันไหมครับ
0: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้ว

0: พี่มึงมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอามาเตรียมมา
1: ขี่ม้าคู่กันมาขี่ม้ากันด้วย
0: ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

เอายศหน่อยดิมาสี่สามสองด้านข้าง

0: มาขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู
1: ่ม้าหาย
0: หมุนหมุนหมุน
2: หมูกี่หมูชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังก็ช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: หมุนอ้าว
2: หมูกี่หมูชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังก็ช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: เอาใหม่ป่ะฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

0: ไหมนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใช่ไหม

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ใช่เลย
1: ถ
0: ่
1: ายแล
0: ้
1: วม
0: ัน
1: เดือดตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหมน
0: ึกเป็นออกไปเลย
2: มาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหมนึกเป็นออกไม่เอ่ยมาลอยมาเสริมกำลัง
0: ไปมาสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสองสามสี่ห้า

กระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายอ่า

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

งอค้อนกระดาษโอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาก้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดถึงเท้าวาง

0: 1 4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าอ๋อไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มีอย่างยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นเลยว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนอย่างยิงเยาปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานการทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่าเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอร์หลายเกอร์ถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: มินิเนอร์เซรินบัตรมินิเอาตัวโอเรนท่าต้นทุกตัวอันดุสันอันดุสทอร์จุสันที่ตัวสูดินจิตุตุมาเนอตุกมองก์ชูตัวตัวนี้มาเร็วอันดุสที่สวีอาโคจะต่ออาทิตย์จะไปก็จะขอสูงสุดเด็ดวันนี้เองขวารคำเช็คเสร็จทุกมังคชดมรดเด็ดเด็ดยังต้องว่าจะต้องชดมรดอันตัวอักเสบสายเด็ดถูกเช็คเสร็จวันนี้มาอาทิตย์ที่จะเสียตอนนั้นจนจิตใจของนักสุดที่อยากเห็นถ้าต้องตัวดูรอที่มุ่งจิงจิงซามขอสูงมันตัวอาโคตัวเต้อุริคตอนนั้นฉันก็มาอาทิตย์เดียวจะคุยเต้าตัวхайж явахта энэ утагт бол анх тэд борч гээд одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэлжсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн утаг. Энэ утагт бид нэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн утгийн одоо энэ амтлын найз төгтийн арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: แม้ชาวมองโกจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมอง

โกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week, followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye bye. Bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับ

0: ก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
1: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
1: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
1: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: พ.ศ. 2500เนี่ย
1: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
0: ก็15
1: อ๋อก็คือ
0: กล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
1: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
0: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเงี้ย
1: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
0: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่1เหมือนกันได้ชนะเลิศ
1: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
0: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
1: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
0: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
1: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
0: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5 โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6 โมงเย็นเริ่มเล่นละ
1: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
0: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
1: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
0: ครับผม
1: ก็คือที่บ้านมีค่าย
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เพื่ออยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
0: ได้ครับ
2: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
0: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
1: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
0: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
1: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดน
0: ี้ก็วันละ10 บาทครับ
1: วันละ10 บาทเองเหรอคะ
0: ครับผม
1: แค่10 บาทก็คือเล่นได้ตลอดเลย
0: แต่คุณจะเล่น3 ชั่วโมงก็ได
1: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
0: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
1: เครื่อง
0: แล้วก็เล่นไหล
1: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ช่วงนี้ช่วงปีกช่วงนี้ได
1: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับโอเคเลย
1: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
0: ครับ

0: หนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะฮะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่

0: ไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงค์อีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
3: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
4: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
5: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete age society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ่ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะอันนี้คุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้สิบแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค
2: ่ะอาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ต้น

0: ั้นถึงตอนนี้เลย
1: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
0: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
1: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
0: ้
1: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
0: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จหมดแล้วพิงว่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี่ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
0: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
1: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
0: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
1: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
0: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
1: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสาเนี่ยเราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
0: เหมือนมาจากข้างใน
1: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
1: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
0: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
1: จัดตรงนี้แหละ
0: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
0: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
1: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
0: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
1: อยู่ในหัวคุณย่า
0: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
1: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
0: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
1: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
0: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
1: ้
0: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
1: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง 35-36 ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
0: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
1: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
0: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
4: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
2: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
2: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะเราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
6: ้ปกติป๋าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างป๋าคนปิดห้าง
2: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
2: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
6: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
2: เราอย่างเรื่องการเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่า
6: คือวัดนี่คือศาสนาสถาน
2: ค่ะ
6: คนเขามาเพื่อความสงบบางอันเยอะแต่ป่าไม่ชอบเอา
2: เดี๋ยวเราไป
6: ไม่ชอบสงบ
2: เดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
6: ไป
2: ไปเลยค่ะ

0: กำลังทำทั้งกายวาจาทั้งน้ำใจเรื่องสุขภาวันนี้ทรงมาเพื่อให้ประชาชนทั้งโลกทั้งเรา
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่ออยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: ใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้จิตใจ
2: ได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จะมันคนละพาร์ทนะจริงๆมีจริงที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นส่วนวันนี้วัน

0: เสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: ครับปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
0: เกือบถ้าว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
0: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะก็ต้องมีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้น
1: เ
2: ลยไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ป้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกวันที่
2: ไหมเสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
1: ม
2: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได
2: ้ที่ไหนไม่ได
1: ้เราก็ต้องมาซื้อตามแหล่ง
2: ใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะ
3: ตัว
1: เดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้แต่จริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: ตอนนี้โลกมีลายก็มีการติดต่อกันเรื่องของอนุบาลหมอมีอะไรเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบน
2: ี้
4: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
2: ่
4: ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี้
4: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพลังกำลังนะตามพลังกำลัง
4: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
2: มีสาระมากมันมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
6: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
7: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
0: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตาม

ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายา

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้ว

ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มี

นจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานา

ในที่สุดสัตทังสะพยัญชนะังเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพระม

ชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังสิระสานะมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อม

ผู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชา

ด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังฆังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันโนบโยจันตะสุทัพพระยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมักขะปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโย

หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชะนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาภิสังขตังปุญญังมะยายา

บูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศก

ติเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์

ุคคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละภติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

รูปเวทนุปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา

คือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโซภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่

อนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่

0: สะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาเอากับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้

นี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหูหมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะ
ในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าโฮงฮูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงตั้งเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของตอตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันอากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนออ่างนิดนึงใช่มั้ยคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะ
ภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮือนจำยังไงดีคะขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยนอนกค่ะนอนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮือนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮู้คำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กุ๋งและวอวี่ไม่กุ๋งและวอวี่เมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้เป็นชนะตัวแรกเลยนะคะหม้อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหมุนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวี่ขึ้นต้นค่ะ
สระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟื้องค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟื้อง

0: เขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพันชนะสะกดง่องั่วหางยาวค่ะกลายเป็นว่างเวียงว่างเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอหานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและหม้อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: ลาวอยู่ไส
2: ข้อยเรียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
1: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
2: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
1: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
2: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีก่ายนี
1: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
2: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
1: ข่อยบ่มีบ่อนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
2: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกำลังกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
1: ่ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของใด
2: ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
1: เจ้าเคยไปประตูไซแล้วหวะ
2: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีห้องรูปเงาบ
1: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ํากันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
2: ้ได้ขอบใจหลาย
1: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
2: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
0: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ล้มกับเจ้ายินดีที่ได้ล้มกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล้มล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหลอกค่ะนักหลอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหลอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหลอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะ

0: เฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวไหนแนวไหนในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปั่นไดดอกบ่เก่งปั่นไดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวไหนมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวไหนมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอย

าวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์คณะป่าไม้ 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์8คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์9คณะแพทยศาสตร์10คณะวิศวกรรมศาสตร์11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี1452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของ

0: ภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในเรื่องศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับ ตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์

0: อันที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือลาวตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนัง ปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2 ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์การค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุค

เมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐเสียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่

0: เซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

0: นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
0: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
0: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
0: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั
0: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
1: ้
0: ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับ อาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
1: ะ
0: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์น
1: ะครับ
0: ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
1: ค่ะก็ คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญ

0: ที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: แต่จะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจ
1: กลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวน
1: ะ
0: ครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
0: คร
1: ับ โดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

0: านกับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นน่ะปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวด้วยซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยเป็นเอกอัครราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็น

0: ู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac

0: 10บวก1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะจะจอมจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่คำพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่คือคัมมี่คำพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึก
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได้
3: ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แต่อ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได้
2: โอเคงั้นไปกันเถิดตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยบรรยากาศแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ่ะ
2: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อม

0: สบายดีเพื่อนเพื่อน
1: ว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: เจอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
2: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
2: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
3: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ย
2: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คืออ่ะนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
2: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยล่ะ
2: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
4: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต
4: ่ออายจัง
2: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึง เอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
2: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะ
5: เออที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
1: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
2: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
1: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
2: เฮ้ยอะไรอ่ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
6: ทองโกมายากล
1: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
3: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้โอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
2: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
1: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเดือย
2: ขอคืนแล้วกันนะ
3: เดือยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
1: รีบไปกันเถอะตะวัน
0: ห้องโลก10+1

0: เฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นอ่ะตามมาได้ไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสร้าง
0: ขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: น่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่า

0: ทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
1: อืม
2: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเย้โอ้ยอายโอ้โหเย
0: ้ละก่อนประเทศลาว
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
0: เกือบไปแล้ว
3: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
0: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
3: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
0: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
3: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันจะเป็นคนเลี้ยงเอง
0: เย้

0: Walking with your dog is a great way to de-stress after a long day of work. Lastly, dogs are protective. Even small dogs will bark at strangers or other dogs if they think that they are a threat. To sum up, having a pet dog can be a great idea because it provides companionship, keeps you active, helps you stay relaxed, and can be your personal bodyguard. Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณ

นอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตราย

0: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อน
2: โอนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
2: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่ง

0: ที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
2: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
4: ้ดูมั้ยว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: BLTVนอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融合于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
2: Yeah.
10: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
9: You'll right,
2: eating,
9: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: 好不怕。
11: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
11: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Delicious

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's see a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And a great chance to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The Nile ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960.
5: อันที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
4: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship the reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the ชุดไทยพระราชนิยมFor designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
5: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
6: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็ texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจาก

0: ไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูก้ออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลี

0: กันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คงเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผนชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผนชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอบังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิท กันด้วยค่ะ
0: ฮันกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาโยกเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมีดาวอนเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวอนเฮยองวอนเฮยองอิมีดาอิมีดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวอนเฮยองอิมีดาชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค่
0: เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆชอนึนวอนเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นชอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้부탁드립니다ใช้부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้부탁드립니다
0: ชาลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ชาลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชาลพูทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชาลพูทักทูริมนีดา
0: ชาลพูทักทีริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะแกงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็มันนาซอพังกับสนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: ริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โคอะไรก็ชาลพูทักทีริมนีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็เนี่ยนะว่า

0: 잘 부탁드립니다.
1: 어.
0: 차이다이 라이티. 대화 만나서 반갑습니다. 차이 크랑데오죠. 돈티죠. 크랑레카.
1: 어, ถ้าเป็นมันนาซอพันกับซิมดิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหมือนยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยูล
0: ใช
1: ักษ
0: ่
1: ณะ
0: ถูก
1: น
0: ต
1: ี
0: ้อ
1: ้
0: งค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อชอเอิ่มเบกเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่จะครั้งแรกค่ะชอเอิ่มคือว่าครั้งแรกเพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยการเหมือนกันแต่
1: เป็
0: ว
1: น
0: ่
1: ฝ
0: า
1: ั่งเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทขอ
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: วัฒน
0: ค
1: ธร
0: ่
1: ระ มเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเดอฝักเนื้อฝักตัวด้วยก็ว่าใช้บุตักตริมีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님은츠공디찬크원혜영입니다อันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다디찬츠원혜영ค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตูนก็
0: 저는ตูนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้ว저는กับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอเนินเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดื้อนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าทิชานคือชอนึนค่ะ
0: โอ้ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปแล้วครับ
1: ค่ะแล้วฮันกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮันกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: กุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จ
0: ุ
1: งก
0: ุ
1: กก
0: ็ได
1: ้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮันกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซารามใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยค

0: โยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับ한국에서왔어요
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
0: ทกุ
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกุเกโซวาโซโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยอดิฉันเป็นอาจารย์ 저는 선생님이에요 แต่ 저는 เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ไม่ต้อง
1: พ
0: ูดไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ 선생님이에요 แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ดิฉันเป็นคุณหมอ의사예요
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ 선생님이에요แต่เป็นคุณหมอ의사예요อันนี้이에요กับ예요มีสองแบบใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้า선생님님ที่แพนชนะสุดท้ายคือ님มีแพนชนะด้วย의사ที่สุดท้ายก็สระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดที่สุดท้ายนั่นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเฮจะนะคะซาเฮจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจ้าเยโย
0: ซาเวจ้าเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต้องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจ้าเยโย
0: ซาเวจ้าเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียนค่ะ
0: เหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาวเมโตมันนายโ
0: ยดาวเมโตมันนายโ
1: ยดาวเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายโยคือพบกันดาวเมโตมันนายโยพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: อ๋อดาวเมโตมันนายโยแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาวเมมันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช่ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ทาวเมโตมันนายหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: see you soon and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่าคิจุนะจึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิจุนะเจแปนค่ะคิจุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะคนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะมาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยันอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้ครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิจูนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือขณะนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

0: การต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับฮอนเรียนบูโดของซันเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซกันเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมด

0: ถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
1: そのための技を磨いていく過程で人も磨くと
2: 人も磨く、は
1: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですねで離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね
2: 出る前の気持ち
1: そう、また離れてそうですね、集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという気持ちが出るとそれが射に現れます無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね
2: すみません、今あの皆さんとこういう感じで歩いて
1: はい、
2: はい、あれはみんなで皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか、
1: ね、これも一つ の, そのルールで、うん、その統一性を持つ要するに協調性を持つことが大事ですね、うん、そういったことも含めて、うん、勝手に一人だけでやるんではなくて、うん、みんなで協力して、うん、協調しながら、うん、弓の操作をして、うん、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、うん、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね、
2: うん、ただ当てるだけではなくて、
1: はい、
2: その打つ、はい、目を放つ前の、
1: はい、所作
2: 所作が大事だと
1: それと引き終わった後の所作旗が通じてることですけどもねやはり弓道もあのそこにまず行くわけですね、うん
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: ูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติสปายก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิชิไ
2: รそれに集中してやる今日はあ大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: な、はい、
2: 今日はしっかりやろう、
3: はい、
2: 今日は休めしたら先生後ろから帰ってください、
3: はい、
2: いいな、
3: はい
2: はい、じゃあ中島先生のとこ行きなさい、はい、はい、行くよ、はい、去って、去って立て
3: 中島先生

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใครชี้ในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: 楽しみ、すいません今日はありがとうございました。
1: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
0: 避けるときに剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか。
2: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
0: ああ、なるほど。
2: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあその人によって違うでしょうけど。はい、
0: ええー。
2: まあいろ、もうこれからも大人になるといろんなことありますから。そこでまあその何て言うんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね。そのギリギリのところに。もう本番で間違いで楽しい方向へ行くから、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ、それをこう鍛えてもらう。だから指導者というのは子供を教えるとか分かるのは一般の私より年上の人に今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に、自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね、だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです。
0: それは師範もそう
2: です。それもちろんです。師範だと言われたって、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したら、その時点でもう師範足りえない。その辺だからよく理解しておかんと。皆さんが先生先生言うからそうですかぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない、でそこまでやらなければいけないから大変、一生修行になるわけです。
0: 一生の修行なんですね、そこまで、
2: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ、全くものです、人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない、不完全で、そこはよく理解してやると一歩一歩こう修行していけると思うんです。まだ若いですから、
0: はい、はい、ありがとうございました。
2: はい、お願いします。
1: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆตึกโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับการคมนาคมของกรุงเทพในปัจจุบันเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกนะครับเรามีทางด่วนที่เอารถไปจอดทุกเช้าเคลื่อนที่ในความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับจำนวนรถก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในเรื่องมลภาวะจากไอเสียที่ส่งผล
2: เหมือนแบบว่าถ้าเราว่างเหมือนเราอาจจะปั่นแบบเขาบ้างอะไรเงี้ย
3: ถ้าบ้านเรามันอากาศดีอะค่ะแล้วก็มันมีเลนสำหรับความปลอดภัยสำหรับจักรยานวิ่งได้นี่มันก็น่าจะดี
4: คือรถผมไม่ต้องแพงเป็นล้านอย่างเป็นอย่างรถอะไรผมก็ไปแต่หัวเขาอะคือไม่ต้องติดไฟแดง
5: ประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานด้วยรถก็ไม่ค่อยจะติดด้วย
6: ถ้าทุกคนมารณรงค์กันใช่ไหมคะก็คิดมันก็ดีก็ทำได้ก็ดี
1: วันนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่ปั่นจักรยานจากบ้านมาทำงานทุกวันเขาเลือกที่จะใช้จักรยานโดยไม่เคยปริปากบ่นเรื่องอากาศร้อนรถติดมลพิษฟังดูแล้ว
7: แล้วก็ปกติตอนเรียนเนี่ยเราก็ใช้จักรยานวันแรกๆที่ออกมาเดินทางมามหาลัยที่ท่าพระจันทร์เนี่ยโหเรารู้สึกว่าการเดินทางมันยุ่งยากและใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับในการมาถึงมหาลัยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยขี่จักรยานอยู่เราลองเอาจักรยานมาขี่ไหมก็ไปรื้อจักรยานเก่าๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับแม่จับฉลากได้เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับเป็นแม่บ้าน

0: ันหนึ่งแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็ขี่มาก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็เราสามารถกำหนดการเดินทางเราได้เองเราอยากไปเร็วเราอยากไปทางไหนเราอยากอยู่ตรงไหนอยากจะเปลี่ยนทางไปขี่จักรยานเลียบแม่น้ำชมวิวสวยๆหรือแวะซื้อของกินเราทำได้หมดจักรยานเนี่ยได้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายแล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอมลพิษเยอะรถยนต์ปล่อยท่อไอเสียถ้าเราไปขี่กลางถนนใหญ่อย่างเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสป่วยเฉพาะสูดอากาศพิษเนี่ยมีสูงดังนั้นเนี่ยเลยอยากจะเล่าให้คนที่สนใจอยากขี่จักรยานครับลองหาเส้นทางพวกในตอกซอกซอยที่มันแบบมลพิษน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับเส้นทางหน้าปั่นหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่า
1: ทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ครับกับมูลนิธินี
0: ้ก็มูลนิธินี้เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวสิ่งแวดล้อมแบบไปรณรงค์เรียกร้อง
1: ไม่ได้ชูป้ายแบบว่า
0: ปิดถนนอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนกับคนในชุมชนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากจะทำพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีก็เลยลองเข้ามา
1: แล้วโครงการนี้โครงการจักรยานกลางเมืองเนี่ยคือมันคืออะไรเริ่มต้นยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเราก่อนหน้านี้เราทำโครงการนักสืบสายลมเราพาเด็กๆออกไปดูสำรวจต้นไม้นะครับดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าไลเคนซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศคือถ้าเกิดเรารู้จักไลเคนเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไป
1: อากาศ
0: ใช่ฮะให้เขาไปสำรวจคุณภาพอากาศที่โรงเรียนเขาที่สถานที่ใกล้บ้านวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับจักรยานเนี่ยฮะ
0: นี่ครับคือเราให้เขาสำรวจเสร็จเขาก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็มารวบรวมทำเป็นแผนที่กรุงเทพเนี่ยเรามีรถยนต์กว่า6ล้านคันนะครับคนเราประมาณ6ล้านกว่าคนรถยนต์6ล้านคันควันจากท่อไอเสียเนี่ยเป็นตัวมลพิษที่มาทำให้อากาศเราค่อนข้างแย่นะครับอยู่ในโดยรวมเนี่ยคืออยู่ในระดับแย่นะครับก็ตรงนี้มูลนิธิเราก็มองเห็นว่านี่เป็นปัญหาสำคัญที่มันฝังรากลึกมานานแล้วเราก็อยากจะลองมาขับเคลื่อนมากระตุ้นตรงนี้ให้คนในสังคมเนี่ยหันมาเห็นปัญหาตรงไหนที่แย่เรามาหาทางออกร่วมกันเราก็เลยพยายามชูประเด็นเรื่องจักรยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดยุทธศาสตร์เราก็คงจะรวมไปถึงเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของแผนที่เส้นทางจักรยานคือจริงๆมีหลายคนนะครับที่สนใจอยากจะขี่อยากจะมาปั่นจักรยานกันแต่ว่าเข็นจักรยานมาหน้าบ้านเราจะไปทางไหนดีเราในฐานะคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกันเรามาทำแผนที่เส้นทางจักรยานที่มันมีความสะดวกมีความปลอดภัยหน้าปั่นอย่างเงี้ยก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนที่อยากขี่เนี่ยบางทีอาจจะกล้าพอที่จะออกมาจากส่วนสาธารณะขี่จากบ้านตัวเองไปแถวละแวกบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยครับได้อาสาสมัครมา50กว่าคนรับผิดชอบไปคนละโซนอะไรเงี้ยครับบางโซนคนเยอะหน่อยก็2 3คนต่อโซนอย่างเงี้ยครับตอนนี้ครั้งแรกของเมืองไทยในการที่จะมีแผนที่จักรยานเพื่อการสัญจรดังนั้นเนี่ยครั้งแรกสิ่งต่างๆมันคงออกมาไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์มากนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีนี้การเอามาติดกันเนี่ยครับเราก็ต้องหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโซนด้วยเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นทางจักรยานขนาดใหญ่นะครับ
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาสภาพอากาศในเมืองโดยจัดทำเป็นแผนที่จักรยานกลางเมืองซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้จักรยานมองเห็นความเป็นไปได้ในการใช้จักรยานเป็นพาหนะสัญจรได้อย่างปลอดภัยจะมีการรวบรวมเส้นทางจากคนที่ใช้จักรยานอยู่จริงในปัจจุบันรวมถึงเส้นทางตามตรอกซอกซอยเส้นทางลัดเส้นทางที่กทม.ทำไว้เส้นทางถนนสายหลักที่ผู้ใช้จักรยานในแต่ละท้องถิ่นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับแล้วจะคัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมนำเสนอต่อกทม.ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้ใช้ได้ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยโดยใช้งบประมาณไม่สูงนัก
1: กำลังจะไล่ลงมาไม่ใช่องค์ผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องเอาละครับ

0: แต่ที่เราได้เรียกว่าเป็น
1: อันนี้
0: ก็แผนที่ใช่มั้ย
1: ว่าอย่างงี้คืออาสาสมัครเนี่ยเค้าก็ไปสำรวจเค้าก็ส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยครับก็จะเป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีแผนที่มีแบบบันทึกการสำรวจก็จะมีข้อมูลต่างๆเราก็มาทำเป็นดราฟต์แรกนะครับ
0: ครับ
1: เขียนให้เห็นว่าภาพรวมของเส้นทางจักรยานที่อาสาสมัครเลือกมาเนี่ยตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีเส้นทางระดับไหนบ้างเราก็จะเห็นภาพรวมว่าที่เขาหามาเนี่ยเป็นเส้นทางยังไงบ้างทีนี้โจทย์ต่อไปของเราก็คือการหาจุดเชื่อมต่อระหว่างโซนอย่างที่ว่านะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างโซนนี้เขาหาเส้นทางสีส้มใช่ไหมครับมาถึงทางเหนือสุดของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: วิไลพนิชยการธนบุรีโซนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หาทางลงมาข้างล่างเลยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะต้องส่งทีมไปสำรวจดูว่าจากจุดนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเส้นสีเขียวตรงนี้มีทางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดเป็นโครงข่ายใหญ่เป็นภาพรวมการขี่จักรยานทั้งหมดนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยครับเป็นแผนอนาคตที่เราเสนอกับกทม.ไปครับว่าเราจะทำทางด่วนจักรยาน
0: ทางด่วนจักรยาน
1: ใช่ครับเป็นเส้นที่สามารถขี่จักรยานได้โดยใช้ความเร็วสูงหน่อยนะครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่แหละครับ
1: ก็เสนอเส้นวงแหวนรอบในไปนะครับก็คือเส้นถนนจรัญสนิทวงลงไปถึงพระราม3ขึ้นมาถนนรัชดาภิเษกมันจะวนเป็นรูปไข่อ่ะครับ
0: ครับ
1: คือทางด่วนจักรยานมันจะไม่ใช่ทางที่จักรยานสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาคืออาจจะมีจุดเข้าออกเป็นระยะ
0: มีเลนออก
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่ว่า
1: คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้สปีดยิงยาวได้
0: ค
1: ือ
0: ใช้ความเร็วได้เลย40อะไรก็ใส่ไปได้เลย
1: เราเรียกว่าเป็นทางด่วนแล้วก็จะไม่มีรถอย่างอื่นมายุ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: สวรรค์จริงๆครับนี่แหละครับเยี่ยมเลย
1: ถูกใจเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกใจมากครับ
1: จริงๆนี่เป็นไอเดียของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับ
0: ครับ
1: คุณมงคลเนี่ยแกพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วจนล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ประชุมกับกทม.แล้วก็นำเสนอตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็สนใจรับในไอเดียแต่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามันได้ตลอดทั้งเส้นไหมอะไรเงี้ยครับ
0: มาถามน้องๆบ้างดีกว่านะครับว่าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรตรงนี
2: ้ก็ตามตำแหน่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นนักสร้างสรรค์แผนที่ค่ะ
0: ครับผม
2: มาเพื่อช่วยพี่ซันเนี่ยทำจัดการเส้นทางของจักรยานลงคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อผลิตเป็นหนังสือค
0: ่
2: ะ
0: แล้วตอนนี้นี่มาทำงานที่นี่ได้นานยังครับ
2: ก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้ว
0: สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองตอนนี
1: ้เยี่ยมเลยนะครับตรงตามแผนครับ
0: อย่างนี้เนี่ยเรามาทำเลนจักรยานมาคุกคีกับวงการนี้ครับมีรู้สึกว่าทัศนคติเปลี่ยนบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
3: ก็เปลี่ยนไปนิดนึงครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วคือจักรยานมันก็สามารถที่จะปั่นได้ในเมืองเหมือนกันก็รถมันยังเป็นอะไรที่ลำบากในกรุงเทพอยู่
0: แต่ทำได
3: ้ทำได้
0: ไม
3: ่ประกันชีวิต
0: ยังไงเนี่ย
4: เส้นทางจักรยานอ่ะมันก็ตามความคิดของตัวเองอ่ะมันจะช่วยให้คนอ่ะหันมาขี่จักรยานมากขึ้นถ้าเกิดมีเส้นทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็น่าขี่มันช่วยลดโลกร้อนด้วยไงคะออกกำลังกายด้วยเราจะไปได้อย่างสะดวกค่ะลัดเลาะซอยไงคะได้ดีกว่าแล้วเราจะเห็นชีวิตผู้คนไงคะในโซนของเมืองเนี่ยบางทีเนี้ยซอยไม่ห่างจากกันไงก็จะเห็นวิถีที่มันแตกต่างกันแล้วไงคะ
0: ผมชักอยากเป็นอาสาสมัครแล้วครับช่วยสอนผมหน่อยครับเป็นอาสาสมัครยังไงครับ
1: ก็
0: อะไรมั่ง
1: เดี๋ยวเราไปลงพื้นที่เลยดีกว่าคร
0: ับ โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยครับดีครับ
1: โอเค
0: แล้ววันนี้เราจะไปเส้นทางไหนยังไงครับ
1: อ๋อครับก็สำหรับการฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: โอเคได้เลยครับอ่ะพร้อมแล้วครับ
1: ไปครับสำรวจโดยการถือว่าเราเริ่มจากมูลนิธินะครับออกไปตามทางเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องลองสังเกตว่าตั้งแต่เราสตาร์ทตรงนี้ไปเนี่ยระดับความปลอดภัยเป็นแบบไหน
5: ถือว่าเป็นระดับความปลอดภัยแบบยังไงฮะเบอร์1ซึ่งปลอดภัยมากหรือเบอร์2ซึ่งปานกลาง
1: คือเบอร์1ไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งได้เลยเพราะเบอร์1เนี่ยรถใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เบอร์2เนี่ยคือรถใหญ่เข้ามาได้แต่วิ่งได้ไม่สะดวกนะในตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเราเหมาเป็นเบอร์3ดีกว่า
0: โอเคได้ครับ
6: เรื่องระดับความปลอดภัยที่ซันพูดถึงอยู่นี้จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1คือระดับความปลอดภัยสูงสุด หมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรได้เฉพาะคน

0: เดินเท้าและการใช้จักรยานระดับที่2นี้เพิ่มยานพาหนะเข้ามาอีก1ประเภทครับคือรถจักรยานยนต์ครับคนเดินเท้าและจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและระดับที่3เส้นทางนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ระดับนี้สำหรับจักรยานแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยครับ
1: อาจจะต้องวางฝาท่ออย่างนี้เดี๋ยวจอดกันเลยครับขี่มาแล้วเราพบว่ามีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับเราก็ต้องเขียนบันทึกไว้ให้รู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในตัวแบบบันทึกนะครับเราต้องมีการกำหนดรหัสช่วงเส้นทางนะครับจากจุดนี้มาถึงทางนี้ครับเรามาเจออุปสรรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกาดอกจันไว้สัญลักษณ์ดอกจันไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนข้อมูลไว้ที่ช่องตรงนี้ว่าเนี่ยมีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับอันตรายควรจะปรับปรุงนะครับระดับความปลอดภัยก็ติ๊กไป
2: เราก็อาจจะใส่รูปภาพเสริมไปด้วยอะไรงี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีกล้องเนี่ยเราก็ใส่รูปภาพแล้วอาจจะเขียนรหัสของรูปภาพไว้ครับรหัส001อะไรเงี้ยครับจะได้อ้างอิงกันได้นะครับอย่างนี้คือทางระดับ2รถใหญ่เข้ามาได้เข้ามาเพื่อมาจอดแม้เรามาตอนช่วงเที่ยงๆเนี่ยนะ
2: เฮ้ยนี่มัน
1: เรายังเจอทางร่มๆอยู่
2: นี่มันซอยตันเนี่ยครับเนี่ย
1: ไม่ตันครับเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยมั้ยครับ
2: โอ
1: ้ขอบคุณนะครับ
2: โอ้โหมีทางออกตรงนี้ด้วย

0: ้เราก็จะเห็นว่ารูปแบบของเส้นทางเนี่ยมันแคบลงมาอย่างนี้ครับอันนี้คือทางเดินในชุมชนซึ่งไม่ค่อยเหมาะแล้วสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าทางมันขนาดนั้นก็เป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราถือว่าเป็นทางระดับหนึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับคนนะครับคนขี่จักรยานเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นย่านที่เขาทำพวกชุบเงินชุบทองอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราขี่ได้เท่าหนุนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรยังไงกัน
1: เรามาจอดตรงนี้ทำไมครับ
0: อ๋อเราอยากหยุดให้ดูนิดนึงครับเวลาเราขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานครับอยากให้ลองดูสองฝั่งข้างทางครับว่ายังมีสะพานอื่นที่ดีกว่าสะพานที่เราอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะข้ามได้เส้นนี้ถ้าขี่เย็นๆจะรู้สึกดีมากเลยครับได้ชมพระอาทิตย์ตกตรงนู้นพอดีเลยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจดไว้ครับแถวนี้ทุกเกือบทุกวันจะเป็นตลาดสะพานพุทธดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สัก4 โมงเย็นเป็นต้นไปเส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นทางจักรยานของกทม.นะครับมีป้ายสัญลักษณ์

0: โหสนุกมากเลยครับคือความรู้สึกผมนะฮะผมคิดว่าการปั่นจักรยานในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เส้นทางได้รู้ซอยเล็กซอยน้อยต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีวิวทิวทัศน์มีตึกต่างๆสวยๆให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพลินดีอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ที่เราปั่นมา
1: วันนี้นี่วนมาจริงๆก็ประมาณ10โลได้ครับ
0: 10โลอ่ะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนสักแค่3โลเองเท่านั้นเองนะรู้สึกว่ามันแบบมันแป๊บเดียวเองถึงละสนุกมากเลยครับวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ซันพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ดีกว่า
1: 1เลยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ขี่จักรยาน2ต้องช่างสังเกตนะครับสองอย่างนี้สำคัญมากอยู่ดีจะให้มือใหม่มาสำรวจเส้นทางจักรยานเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่า

0: เขาจะต้องคอยระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับ
1: ครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงมั้งครับ
0: ได้ครับก็โทรเข้ามาที่มูลนิธิก็ได้นะครับกดเบอร์นะครับ02-622-2250-2นะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook เสิร์ชมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ครับ
1: ครับผมและอย่างนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะอยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับ
0: หนึ่งเลยครับเราคงต้องค่อยๆทำความคุ้นเคยกับจักรยานก่อนนะครับเราต้องขี่จักรยานคล่องพอสมควรตอนแรกเนี่ยเราซ้อมในซอยซ้อมแถวๆบ้านก่อนให้คุ้นเคยมีรักษาสมดุลได้ดีก่อนนะครับพอขี่คล่องมั่นใจแล้วค่อยมาออกถนนนะครับ
1: วันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางซันมากเลยที่พาเจฟฟรีย์ทัวร์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทำแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยที่ทำแผนที่ดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้กับชาวกรุงเทพได้มีแผนที่จักรยานนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกขับรถมาปั่นจักรยานกันหมดนะครับผมก็ยังคงขับรถระยะทางไม่ไกลนักการปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องน้อยนิดแต่ถ้าหากคนเลือกใช้จักรยานพร้อมกันก็เท่ากับว่ามีรถอีกหลายคันที่ไม่ได้ออกมาใช้พื้นที่เพิ่มความติดขัดบนท้องถนนในช่วงเวลานั้นครับ

0: และนอกจากการทำแผนที่จักรยานแล้วนะครับอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จักรยานกับรถยนต์เนี่ยจะใช้คู่กันได้นะครับทุกวันนี้นะครับเส้นทางที่จะให้จักรยานใช้นะครับมีอยู่น้อยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จักรยานเนี่ยต้องลงไปใช้ถนนควบคู่ไปกับรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเปิดใจนะครับแล้วก็มองจักรยานเนี่ยว่าเป็นการสัญจรในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้จักรยานเนี่ยสามารถที่จะลงไปใช้ควบคู่กับรถยนต์ได้นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับ
1: การจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคิดว่ามันจะดีกว่าเดิมไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเริ่มหรอกครับไม่มีซูเปอร์แมนแบทแมนหรือว่าวันเดอร์วูแมนที่ไหนจะมาช่วยให้รถหายติดได้มีแต่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่จะทำได้ช่วยกันนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
2: การที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นเลนจักรยานเนี่ยหลายๆเส้นที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกเส้นในตอกซอกซอยซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำเป็นเลนจักรยานเฉพาะได้อยู่แล้วก็จะใช้เป็นรูปแบบของการติดป้ายสัญลักษณ์แทนว่าซอยนี้เนี่ยเป็นเลนจักรยานนะสามารถปั่นทะลุไปอีกซอยนึงได้ถึงแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนจะได้ไม่หลงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลาคม2569เวลา 19:14 น.ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai baht, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile.

Night จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทย

มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดประจีนบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

วลา 17 นาฬิกาบริษัทขาวละอเพศัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐุพมนิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวิรัตเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุ่นนั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัท Expert Wealth จำกัดณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตม่านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันแต่นิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นด้ายหรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าต่อเบงชวี

อยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทย

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบแวไรตี้ที่จะทำให้คุณผู้ชมกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงกลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกลาบาชีนะคะมิงกลาบาชีถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงกลาบาคิมบยามิงกลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้

0: เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจะมามิมิบายังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจะมาเมียมาลูมิวบาจะมาเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจะหนอไทยลูมิวบาจะหนอไทยลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียมาลูมิวบาจะหนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตมี่นะตมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายคงมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager name belu kobadale แล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย name belu kobadale nameเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดโอเคนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าโอเคโอเคแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดโอเคนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มะก้าวบาบูฮิเอนี่มะก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มะก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจะนอนนามเมงไข่สวยบานิมานามเมอเปลือกคอแต่แล้ว
2: จะมานามเมสันดาบา

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจม่ามิมิวาเซียมาวามหิดลกาบาจม่ามิมิวาเซียมาวามหิดลกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่หิรงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาสยงกาบาสยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพบต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากับปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับปาดาจะนอกกับปาถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคาร์ดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซู

0: ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နะคะအနည်းလောင်းဆုံးခွန်နဲ့နမ်ตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณน่ะมาจากไหนทํางานอะไรใช่มั้ยคะเราก็จะถามคําถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเป๋หมาลุตะเลเป๋หมาลุตะเลนะคะเป๋หมาแปลว่าที่ไหนลุตะเลทําที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเป๋หมาลุตะเลเนาะทํางานที่ไหนนะปาลุตะเลปาลุตะเลแปลว่าทําอะไรนะคะเป๋หมาลุตะเลปาลุตะเลนะคะเป๋หมาลุตะเลปาลุตะเลนะคะทํางานที่ไหนทําอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคําแล้วแล้วก็ถามว่าคุณน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทํายังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทํางานที่ไหนทําอะไรใช่มั้ยคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเปกะลาดะเลเปกะลาดะเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกะปายังกงกะบาแปลว่าจะยังกงค่ะนะคะจะยังกงค่ะก็คือยังกงกะบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากะบาบางเก้ากะบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวกาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบาคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหาว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือปาลาเลาตะเลนะคะปาลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดซาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญญีไปอ่ะมั้ย
1: เสียเยแต่เป็ดอติดบา
2: เอ้อโหล่ะเบก็ลาดาแหละ
1: จม่าบางกาวเมียวไทยในงานกับบา
2: โจโซပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจาก

0: คนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จัก
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่าเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอร์หลายเกอร์ถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมย่อมสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: Minnie'n e r o r Minnie oedd oren taad nuhtagd amdurson, amdurj tuurj үссэн. Tegad odo sүүлийн жилүүдэд манай нуhtagd Монгол чууд odo ядангой морио үндэг тэр соёл, ахуй соёл odo алдагдаж байхгүй жоохон бас үүндэстэй. Бид нэр энэ ахуй аргамжийг сэдвэлж монголчууд морин дээр дээрээ ядангой залуучууд морио үндэг байх тэр соёлыг түгээх чиглэлээр бид ийм ажлыг хийж эхэлсэн. Одоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ тал нутаг бол өөрөө Тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө 8 шарх морио алдаад явж явах үедээ бол

0: хайж явахдаа энэ нутагт бол анх тэд борч гэдэг одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэлжсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн нутаг. Энэ нутагт бид нэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн нутгийн одоо энэ амтлын найз төгтийн арга хэмжээг бид ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
1: แม้ชาวมองโกลจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในก้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านกายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลีย

0: เลียว่ากันว่าสุนัขบ้านข่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: ออตอนนั้นดูรุนุตที่เอาตัวเชื่อจอดาโอ้ตาฮัลตร์ก็จอดาตอนนี้อิ่มเลยทีที่ก็สั่งที่ทางการใช้รถตัวเป็นที่มันก็ต้องจะหาที่นู่นชั้นจุดตัวบัตรจุดตัวตอนสรุปก็ได้ที่เอาตัวยืนเฮลเมทเล็กจัดกูสิตยืนที่มันก็ต้องครึ่งทัลตัลตาHotond bol sain. Ödürtö ingeel nalbaaj tü shün bolohor undakhgui toirj hutsaal hotoo irgeel. Yern chimee aygu saitai. Hödö yern yag mal der bais yern zoriulttai. Odo ingeel zügüür hajuud baakhta hajuud ingeel baij chumd hun amt dere notsgui bol shuud ezne ömöro shuud dairdi. Ezende aygu ünenj. Mal amtan bol neg mal öörstö ingeel hotond bol mal hun bol neg dairkhgui.Номхо. Тэгээ аль нохоо шүү ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амт нь сайн яа шүү. Дайр.

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอณูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองวัดโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演郑作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับประทานอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทน

0: และจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องให้ช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดหน้าปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
1: ม
2: ัน
1: จะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรื่องว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองเวทีดูบ้างเนี่ย
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: อยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
2: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
2: ชื่อดำรงยิมนะคะ อุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
2: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10บาทครับ
2: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
2: แค่10บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
2: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
2: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
2: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
2: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกตรงนี้ได
2: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
2: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได้
0: ยังแข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่ม

0: ใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนออกกำลังกายกัน
0: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
1: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
0: ครับนั่น
1: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
0: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
1: เหมาะสมใช่ไหมคะพ
0: ัก
1: ผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
0: นั่นแหละ
1: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
0: สู้เท่านั้น
1: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
3: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนหนึ่งครับ
4: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นอาโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
5: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะคุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10 กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: ก็อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอา

0: างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
0: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
0: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
0: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จหมดแล้วพิงว่า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
0: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี่ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
0: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
0: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
0: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสาเนี่ยเราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
0: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
0: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
0: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
0: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
0: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัว
0: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
0: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
0: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
0: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้าได้เราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35-36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
0: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
1: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
3: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
3: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรก
4: ัน
3: บ
4: ้
3: างคะ
4: ปกติป๋าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างป๋าคนติดห้าง
3: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยค
4: ่
3: ะ
4: นั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
3: แล้วถ
4: ้
3: าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
4: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอย่างน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
3: เราอย่างเรื่องการเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่าม
4: ี
3: ความหมายว่ายังไงบ้าง
4: สำคัญสำคัญที่ให้เราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
3: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
4: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
3: ค่ะ
4: คนเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
3: เงี้ยเดี๋ยวเราไป
4: ไม่ชอบสงบ
3: เงี้ยเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
4: ไป
3: ไปเลยค่ะ

0: กำลังทำทั้งกายวาจาทั้งน้ำใจร่วมสืบสุขาวันนี้ส่งมาเพื่อนำให้ประชาชนทั้งโลกทั้งเรา
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่ออยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะ

0: จะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรอย่างนี
0: ้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จะมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
0: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
0: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะก็ถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นสองมือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็ป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกที่ไ
2: หมเสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
1: ม
2: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
2: ที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซื้อตามแหล่ง
2: ใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่อกันไหมเรื่องนั้นอนุบาลหาวิทยาลัยเป็นอันนี้มีป๋าคนเดียวนะ
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมุติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบน
2: ี้
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีมาแนวนี้
4: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังเนี่ยตาม
4: แรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค
2: ่
4: ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
2: มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างครับขอบคุณครับ
5: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
6: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
7: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
0: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

ันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะ

ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้

ดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะโยโสตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้น

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

ติงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความ

ทุกให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานัง

ในที่สุดสัตทังสะพยัญชนังเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพระ

้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

ได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรม

กล่าวโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยต

อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพ

อันเปรียบเหมือนดวงประทีปโยนมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

เคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาพิสังขตังปุญญัง

บูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

โคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละพะติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

ือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโซภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวกเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตะตีอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหาเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ

0: ขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยาก

ทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ามค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะ เปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทร์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทร์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าโฮ่งฮูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของตอตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันต์อากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้ พ่อผู้หรือผอพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กออย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนอ่านนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮือนจำยังไงดีคะขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยนอนกค่ะนอนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่ง

นะคะดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพันชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮือนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮู้คำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กงและวอวีไม่กงและวอวีเมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะเป็นชนะตัวแรกเลยนะคะหม้อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะเหมือนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบ่อแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะวังเวียงวังเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะวังวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟืองค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟืองยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพันชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นวังเวียงวังเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอหานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะ

0: ุณผู้ชมจำนอนกและหม้อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมสาย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบอข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
2: ได้ได้ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องอย่างแดล่ะ
1: ข่อยอยากมีมูฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ดนแล้วอยากฝึกว่าภาษาลาวกับทุกๆคน
2: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าจะว่าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
1: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
2: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจันทน์
1: ข่อยมาเฮียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี
2: ่ภาษาลาวอยู่ไส
1: ข่อยเฮียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
2: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
1: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
2: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
1: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีก่ายนี
2: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
1: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
2: ข่อยบ่มีบ่แนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
1: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกับร่างกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
2: ่ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
1: ้ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
2: เจ้าเคยไปประตูชัยแล้วหวะ
1: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีโฮงฮูบเงาบ
2: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
1: ้ได้ขอบใจหลาย
2: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
1: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
0: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ล้มกับเจ้ายินดีที่ได้ล้มกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล้มล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะ

0: ประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโสหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2.คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์ 8คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

9คณะแพทยศาสตร์10คณะวิศวกรรมศาสตร์11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: ติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่ไทยเป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่หลักประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่ามเพอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณ 10% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้

0: ว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่สร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออก2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขานะครับที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซีย

0: ยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่งมีสภาพเป็นเกาะ2 อยู่ในเขตของแหลมมลายูนะครับทั้ง2 ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับ

0: เมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสรรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันดาลใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
1: อายุน้อยนะครับ
2: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
2: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
2: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั้
2: งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะคร
1: ับ
2: อันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะที่จริงแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮะมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
1: ๆก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยสักส่วนนึงอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนนึงใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
2: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาชนนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครราชทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
2: ก็ต่างกันมากนะครับคือเราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้อง ให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
2: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะคร
1: ับ
2: บางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
1: ่
2: ะนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
2: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
2: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครราชทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครราชทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
2: ได้ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติ193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้น
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตัน
1: ค่ะ
2: แต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA
1: ค่ะ
2: ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: เราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
2: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้าน กงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ไม่เห็นด้วย

0: ครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเนี่ยนะข้าราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะ
0: คร
1: ับ โดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจาก

0: กระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวด้วยซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
1: ์
0: นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: ค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวไปงานเลี้ยงนู่นงานนี่แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับกับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นอย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือ

0: บางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสารรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่าง

0: ก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั้
0: งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมุติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
1: ้
0: ไป เห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
1: ะ
0: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
1: ค
0: ่
1: ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: จากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะ กับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกราชทูตเนี่ย

0: ความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
1: ก็ต่างกันมากนะครับ
0: คือ
1: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
0: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
1: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
0: ์
1: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
0: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
1: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
0: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
0: นะครับแต่จะว่าไปแล้วบทบาท

0: ท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
1: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
0: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
0: นะคร
1: ับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
0: ์
1: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
0: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
1: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
0: ะครับ
1: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นน่ะปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
0: ั่นคือความกดดันจริง
1: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
0: สดด้วย
1: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวด้วยซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
0: ์
1: นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
0: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ก็คิดว่า
0: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกอัครทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายๆท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
1: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
0: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ย การทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
0: ่นั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไรอาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10+1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะอะจะจอมโจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่เออคำพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่นี่คือคัมมี่คำพูดช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว
2: ้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถโถโถโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได
3: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แต่อ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถอะตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยไม่ได้การแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ
2: ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของ

0: จอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูสิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่สูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
0: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
0: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนนี้เรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
2: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ้ยเอ้ย
0: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
0: โอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
0: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คือนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามแล้วจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
0: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
0: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
3: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่อ
3: อายจัง
0: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่า

0: ธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
1: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะเฮ้อที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
0: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุฬามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
1: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
0: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
2: เน
1: ซ่าผมเจอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ
2: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
3: ทองโกมายากล
0: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
2: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้โอ้ยโอ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
1: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
0: ฮะจริงด้วยนี่แน
2: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเดือย
1: ขอคืนแล้วกันนะ
2: เดือยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
0: รีบไปกันเถอะตะวัน
4: ห้องโลก10+1

0: ฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: อืมน่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
2: อืมข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเออเย้ยโอ้ยอ้ายโอ้โหยเงื่อน
1: ลาก่อนประเทศลาว
2: เงื่อฝากไว้ก่อนเถอะ
1: เกือบไปแล้ว
0: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
1: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
0: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
1: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
0: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันกันแล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันจะเป็นคนเลี้ยงเอง
1: เย้

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、交通、小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนล่าถือตือโฮมไนล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล่าถือเหมยไงไมล่าถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล่าถือนำไงไมล่าถือนำ

ุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาหล่าถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาหล่าถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่อง

นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่ามุงเข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับวางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเฮียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับตวนในตวนในตวนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ตวนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างตวนเจือกตวนเจือก
จือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับ

กับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามซีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต๋ําเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำหายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014หายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่า
นำเศร้าหล่านำหายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสต้นเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัย
นะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโหจีมิงนะฮะเมื่อไหร่

0: ที่ไปนครโฮจิมินห์นะฮะตวนเซาโตยแสแถงโฝโฮจิมินห์สัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมินห์นะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนัมโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเวื่อน้อยเจียนซองแองเวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: Hôm nay là thứ mấy ạ?
2: Hôm nay là thứ ba.
1: Khi nào chị về Việt Nam ạ?
2: Ngày 13 tháng 3 năm sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ?
2: Khoảng 2 năm em ạ.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ.
2: Chị cũng thế nhé.
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรา

0: มีอะไรบ้างบ้านเราจะมีหกจะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
1: 543
0: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
1: ค่ะ
0: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
1: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
0: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
1: ค่ะ
0: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู
1: ้
0: นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
1: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
0: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
1: เป็นยังไงคะผสมผสาน
0: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
1: โอ้โหเป็นยังไงคะอาจารย์อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี่ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยน
1: ะ
0: นอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เมืองโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETV ของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็เยิมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวก
0: ครับ
1: เลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระ
0: ค
1: ิงเสจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแผ่นชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วย
0: แล้วก็ขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสาระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ
0: ค
1: เป็นประโยคอันยองฮาเซโยเชอิรอมุนวอนเฮยองอิมมิดาชอมเบเกสนิดาชาลบุทักดริมมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิท กันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยอง

0: 하세요.
1: ใช่ค่ะ안녕하세요เป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะ제이름은원혜영입니다วันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอีเรเมอร์ชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือคือนะคะแล้วก็เจอีเรเมอร์วันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอีเรเมอร์ตูนวราชื่ออิมมิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึ่งวันเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวันเฮยองค่ะจอนึ่งวันเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอีเรมึ่งวันเฮยองอิมมิดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึ่ง
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้บุทักดิริมนีดาใช้บุทักดิริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้บุทักดิริมนีดา
0: ฉันพูดทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อฉันจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันพูดทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามฉันพูดทักทูริมนีดา
0: ฉันพูดทักทีรุมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะแกงนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ใช่ใช้พูดทักทีรุมนีดาใช้พูดทักทีรุมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โขอะไรก็ใช้พูดทักทีรุมนีดาตัวเจอครั้งแรกใหอยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าใช้พูดทักทีริมมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสุนมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จะครั้งแรกค่ะ
0: ถ้าเป็นมันนาซอพันกับสุนมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสุนมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จะครั้งแรกค่ะช่ออึมคือว่าครั้งแรก
0: คร
1: ับ เพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกตซึมนิดา
1: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลบุทักดิริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangukoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้นๆ저는

0: 원혜영입니다. 디찬치 원혜영 가. 그러니까 양첸 티 바테타이 푸인가 푸차이고 푸 땅간 세메가 폼 르와 찬데 파사 까올리 메이미가 푸차이가 푸이 푸잉 차이만간 저는 원혜영입니다. 첸 뚠고
1: 저는 돈 힘니다.
0: 차이가
1: ไป
0: ดุกตอง
1: ได้
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยนะค
0: ได
1: รับ
0: ้เลยค่ะนิสุภาพด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
0: อันนี้ทั้งสองใช้ชีตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนั่นเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉัน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ้นานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าที่ฉันก็เจอนั่นค
1: อ
0: ่ะ
1: ๋อระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ
0: ใ
1: ้
0: ช
1: าเป
0: ่
1: ็นชอ
0: ค่ะ
1: หนึ่งนะ
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้จอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ร
0: ย่
1: อ
0: างน
1: ส
0: ี้
1: นิท
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ันก่อนค่อยนานึ่นทีหลังนะครับ
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ประโยคต่อไปเลยครับ
0: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกชอนึนวอนเฮยองอิมมิดาแล้
1: คว รับ
0: ต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่
0: ใช
1: ต้อง
0: ่
1: เป็น
0: ค
1: สร
0: ่
1: ระ พนามแล้
0: ใ
1: ว
0: ช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนไทยก็เทกุกซารามเยโย
1: แทกุกสารามีโย
0: ประเทศไทยก็เทกุก
1: อ
0: ค
1: ๋
0: ่
1: อ
0: ะ
1: แทกุกคือประเทศไทย
0: ไท
1: ถ้
0: ย
1: าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะแล้วซารามคือคนเกาหลีฮังกุกซาราม
1: ฮันกุกสาราม
0: คนไทยก็
1: แทกุ๊กสาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้อ
1: แ
0: ง
1: ล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: ต่อด้วยมีเยโย
0: เยใช่ค่ะก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามเยอ
1: ครับ
0: เป็นคนไทย
1: ก็แทกุ๊กสารามีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกสารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกส
1: จุ
0: าง ราม
1: กุ
0: ค
1: ๊ก
0: ือใช่ค่ะจุงกุก
1: ชุนกุ๊ก
0: ส
1: เส
0: า
1: ีย
0: ร
1: ง
0: าม
1: สูง
0: คนจีน
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบ
1: อ
0: จ
1: ๋อ
0: ุงกุกก็ได้จ
1: ไ
0: ุ
1: ม
0: ง
1: ่ซ
0: ก
1: ี
0: ุ
1: เ
0: ก
1: รีย
0: ก็
1: ส
0: ได้
1: นะครั
0: ไ
1: บ
0: ม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะ
1: อ๋อ
0: ไม่สำคัญค่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นประเทศ
1: เวียด
0: เว
1: น
0: ียด
1: าน ม
0: ามก็เป็ดทึนัมสาราม
1: โอ
0: ค
1: ้
0: นเวียดนาม
1: เป็ด
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ึนัมนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: น
0: ก
1: ั
0: ็
1: มเหมือนกันนะฮ
0: ม
1: ะ
0: าจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกสารามอิลบอนสารามอิลบอนสารามคือว่าคนญี่ปุ่น
1: อ๋
0: ค
1: อ
0: ่ะจุงกุกสารามอิลบอนสารามฮังกุกสารามเทกุกสารามเวียดนามสาราม
1: ครับ
0: มาใช้
1: เป็
0: ไ
1: น
0: ด้เลย
1: ตัว
0: ค่ะ
1: อย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะ
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล้
1: ับ
0: วก็มาจากเกาหลีฮังกูเกโซวัสซอยฮังกูเกโซจากเกาหลีวัสซอยมาแล้ว
1: อ๋อ
0: ก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกโซวาซอโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหน
1: ครับ
0: มาจากประเทศเกาหลีฮังกูเกโซวัสซอยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกโซวาซอโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวัสซอยมาจากประเทศจีนจุงกูเกโซวัสซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ซันเซงนิมเอโยดิฉันเป็นอาจารย์ชอนึนซันเซงนิมเอโยแต่ชอเนินเมื่อกี้พูดไปแล้ว
1: ต
0: ไม
1: อ
0: ่
1: น
0: ต้
1: แ
0: อ
1: ร
0: ง
1: ก
0: พู
1: ไม่
0: ด
1: ต้องใช้ซ้
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอโยก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพ
0: อย่า
1: อง
0: เ
1: ื
0: ช
1: ่นๆแล้
0: ่
1: วค
0: น
1: รับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมอเอียซ่าเยโย
1: เอ
0: ค
1: ๊
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอโย
1: ครับ
0: แต่เป็นคุณหมอเอียซ่าเยโยอันนี้เอโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้แล้วแต่แพน

0: 하나 감사합니다. 캉나 카. 다 선생님 님어티 팬츠나 수타이크 님미 팬츠나 두아이.
1: 캡.
0: 의사 티 수타이크 사람의 미 팬츠나 카. 다미 팬츠나 이에요. 다음에 이미 괜찮아 예요.
1: 어, คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเอเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะ
0: ใช
1: เนี่
0: ่
1: ยก็เป็นเอโยเฉ
0: ใช
1: ย
0: ่ค่
1: ๆอ
0: ะ
1: ๋ออ
0: ๋ออ
1: ย่
0: เ
1: าร ง
0: ี
1: น
0: ย
1: ี
0: ก
1: ้
0: ค
1: นี่
0: ่
1: เ
0: ะ
1: องนะค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ่ค
1: ไม
0: ่ะ
1: ่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบ
0: อ
1: า
0: ๋
1: ล
0: ออ
1: ะไรนะครับ
0: ไม่เกี่ย
1: เ
0: ว
1: กี่
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: วนะครั
0: อย
1: บ
0: ่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกดที
1: ค
0: ่
1: ร
0: ส
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ดท้ายนั่นเกียงชาเอ
1: เอ
0: เย
1: เย
0: โย
1: โย
0: แต่ถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกด
1: ก
0: ถ
1: ็
0: ้า
1: ต
0: ไ
1: ้
0: ม
1: อ
0: ่
1: ง
0: ม
1: เ
0: ี
1: ป็
0: ตัน วสะกดใช้เย
1: เย
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: ซาเวจะเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็저는ตุนเอโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับชอนึนตูนเอเยโย
0: เอ저는태국사람이에요
1: ชอนึนไทกุกสารามเอเยโย
0: 사회자이에요
1: ซาเวจาเอเยโย
0: ใช่
1: นะ
0: ถู
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: 저는학생이에요
1: ฮ
0: 학
1: ักเ
0: 생
1: ซ
0: ค
1: ง
0: ือนักเรียน
1: อุ้ยเห
0: ค
1: มื
0: ่
1: อน
0: ะ
1: ภาษาจีนเลยชอนึนฮักเซงเอ
0: เ
1: เ
0: อ
1: ยโย
0: เยอใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้
0: ใช
1: ชม
0: ่
1: กันนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาวเมโตมันนายอ
1: ดาวเมโตมันนายโย
0: ดาวเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายอคือพบกันดาวเมโตมันนายอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: อ๋อดาวเมโตมันนายโยแล้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: เจ
0: ่
1: อกันใหม่นะ
0: ค
1: เ
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาวเมมันนายอหรือโตมันนายอก็ได้ค่
1: อ
0: ะ
1: ๋อโตมันนายโยเลย
0: ใช่ค่
1: อ
0: ะ
1: ุ้ยอัน
0: ซ
1: น
0: ี
1: ี้
0: โอ
1: สั้
0: เ
1: น
0: ก
1: มากเลย
0: ใช่มากใช้
1: แ
0: ไ
1: ต
0: ด
1: ่
0: ้
1: ว่า
0: ค่ะ
1: ระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึง
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ใช้ได้หมดค่ะ
1: ดาวเมโตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เ
0: ไ
1: ล
0: ด
1: ย
0: ้
1: นะ
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: วันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครั
0: ค
1: บ
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมค

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิจุนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของ

0: ผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
1: ใช้目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
2: 人も磨く、は
1: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
2: 当てる前の気持ち。
1: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
2: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてますよね。はい。あれはみんなで皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
1: これも一つのそのルールでその統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう証言するかというところに出てくるわけですね。
2: ただ当てるだけではなくて、
1: はい、
2: その打つ、弓を放つ前の
1: 所作、
2: 所作が大事だ。
1: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じていることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

ูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์ส

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร่

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: ซีซันแอฟริกา
1: ค่ะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคืออยานิสาชื่อสถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
3: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
0: ครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับ
3: สิงโตนำโชค
0: มาด้วย
1: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
0: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ฮะ
1: เรียกว่าหลายประเทศ
0: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
3: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนอย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
0: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
3: ิ
0: จการค้าการลงทุน
3: ใช่แล้วค่ะ
0: เลยนะครับ
1: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
3: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
0: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
3: น่าสนใจมากเลยนะคะ
0: ครบทุกด้านเลย
3: ทุกด้าน
0: นะครับทีนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็นประเทศ
3: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
0: นะคะอยากให้แทมมี่ช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
3: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารใน ประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
1: เพราะจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็นฮอร์นออฟแอฟริกาหรือเปล่าคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะแต่ในว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีตั้งมีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
0: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
1: อ๋อในทวีปแอฟริกา
3: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
3: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
0: ่
3: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวกัน
3: เลยค่ะ
0: โอเคครับ
3: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
0: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับคือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว3ประเทศ
0: 3ประเทศรวดเร็วมาก
1: อีก2ประเทศ
3: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ
0: คร
3: ับ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาครับซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
1: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
0: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
3: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม ISIS หรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งในชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
0: ครบทุกด้าน
3: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
0: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับ แล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศแอฟริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องอะไรมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมา
0: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมว.ก.ต.ของ

0: สหรัฐนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
2: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กซ์ทีลสันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
2: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่
1: แน
2: ่
1: น
2: อน
1: เลยค่ะเป็นข่าวอัปเดตนี่เล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไปของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอน
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: กลับมาแล้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มารีน
3: ่
2: า
3: ค่ะมารีน่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะก็เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของ
1: ช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นะคะมีหลายอันมาก
3: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
2: แฟนรายการเห็นไหมครับ
1: นี่เขาเลยนะคะถ้าเราหาได้
3: ใช่ก็
2: แล้วความสำคัญช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี้เนี่ย
1: ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
3: ใช่แล้ว
1: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
3: ี่
1: ย
3: ไม่เหมือนเดิม
1: แ
3: น่น
1: อ
3: น
1: ต่อไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงอ่ะ
3: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
2: ไม่
3: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอโกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควอเตอร์ค่ะ
1: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
3: ใช่ใช่
2: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
1: อันนี้คือต้นโกโก
3: ้อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละสองผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
2: มาแปรรูป
3: ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว
1: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเข
3: ้
1: มๆเอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกเป็นน้ำตาลนมออกแล้วเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
3: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
3: เขตร้อนตรง
1: อีควอเตอร์ใช่ใ
2: ช่เป็นประเทศในแอฟริกา
1: โดยเฉพาะแอฟริกา
3: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วว่าช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามอเมริกาใต้อเมริกากลางตอนเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
2: อะไรครับ
1: โกติวัวและกาน่านะคะ
3: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายๆประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวัวและกาน่าซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
3: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาน่าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อป 3ก็มีอินโดนีเซียเป็นที่3ที่1โกติวัวแล้วกาน่าที่2
1: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาน่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
3: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
2: ่
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอสูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
2: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ

0: ช่ค่ะ
1: มันชื่อเดิม
0: ของโกติบัวใช่
2: ตอนนี้เป็นโกติบัวแล้ว
0: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
1: แล้วก็กาหน้า
0: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
1: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
0: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวต้องดู
0: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ๆค่ะก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับ1รองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
1: เอ๊มันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงเพราะว่าของลักชัวรี่
0: กูดใช่ค่ะ
1: ก็มี
0: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันหนึ่งที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาชาวเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
1: คือแท่งช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตก็ปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรเขาดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
3: Is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
4: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
5: En tout cas, nous on sait pas comment on prend cacao là même pour faux. Mais comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao.Vas-y, on parle que cacao là c'est un manger, mais nous on ne connaît pas comment on prend pour faire.
4: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
5: Ouais.
4: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
5: Ouais.
4: C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ces fèves là qu'on fait ça.
5: Bon, c'est chocolat.
4: Oui.
5: Et.
4: Pour goûter quoi?
5: Ah bon.
4: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
5: C'est doux. Oh, c'est doux là.
4: Vous aimez?
5: C'est très intéressant. Le cacao là, c'est bon truc.
4: Ah bon?
5: On mange.
4: Vous aimez ça?
5: Vraiment, on aime.
4: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
5: Non.
0: ça t'en est une mum อีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คร
1: ับ คือเป็นเรียกว่าเป็นอีกเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลต1แท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมาทำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
1: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
1: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกาหน้ากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดย

0: ช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
1: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อซอสของโกโก้ของเขาโดยการเป็น Fair Trade ประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของ Fair Trade มันอาจจะไม่เหมือน structure ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
1: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: จะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้ตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาน่าเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของดีไวช็อกโกแลตด้วยนะครับ
1: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
0: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
2: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
1: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
2: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะแค่ไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปโรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาการที่บอกว่าถางป่าเพื่อมาปลูกโกโก
1: ้
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกานาเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะเอาถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
1: รู้
2: การ
1: trace back
2: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกานาแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอนบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่านัว luxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าivory coast จากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
2: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
0: ใช่ผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เรียกว่าอนาคตก็สดใส
1: ใช่

0: ธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
1: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรหนังที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดูนะคะ
0: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันอุดหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
2: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
0: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา
2: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
0: พี่สิงโตนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
1: ฝู
0: งซาฟารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
1: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบวาไรตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงกลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงกลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงกลาบาชินนะคะมิงกลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงกลาบาคิมบยามิงกลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงกลาบาชิงมิงกลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านามะมิมีบาจม่านามะมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจะหนอนะจะหนอสมชายบาจะหนอสมชายบาหรือว่าจะนอนาเมสมชายบาจะนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำคำว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียนมาลูมิวบาจะหนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตะมี่นะฮะตะมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตามีนาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager name belu kobadale แล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย name เบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็

0: นี่ก้าวบาดเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดล่ะโอเคนี่ก้าวบาดเดโอเคนี่ก้าวบาดเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูฮิเอนี่มาก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนิมะก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาကျွန်တော်နာမည်မင်းခိုင်ဆွေပါမြန်မာနာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ
2: ကျမနာမည်စန္ဒာပ
1: ါစန္ဒာနေကောင်းတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
1: ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော
2: ်ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะมหิดงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบา

0: 세용 가봐. 세용ก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพบต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากับปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับปาดาจะนอกกับปาถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคาร์ดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบมาลูตะเลเบมาลูตะเลนะคะเบมาแปลว่าที่ไหนลูตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบมาลูตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปาลูตะเลปาลูตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบมาลูตะเลปาลูตะเลนะคะเบมาลูตะเลปาลูตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคุณน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกาลาเดเลเบกาลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยังกงกาบายังกงกาบาแปลว่าจะยังกงค่ะนะคะจะยังกงค่ะก็คือยังกงกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเมื่อชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหาว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือปาลาเลาตะเลนะคะปาลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็ซาลาเซนเดซาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ย เราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญีไปยามเลย
1: เสียแย่แต่เป็ดติดบา
2: เฮ้ยล่ะเป็ดก็ลาดาเลย
1: จะมาบางก้าวมิวไทยในงานกับบา
2: จูซูบาเลย
1: จีซูติบาเลยใช่

0: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่านี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็กลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักกะหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่าเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอหลายเกอถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: มินิเนอร์เซรินบัตมินิเอาตัวโอเรนท่าต้องถูกแอนเดอร์สันแอนเดอร์ทอร์จุสันที่เอาตัวสูดีนจิตุตุมาเนาะถูกมองก็โชว์ตัวตัวเมื่อวันที่ที่สอยอาโคสเอตัวอาทิตย์ที่แบกโคจะเข้าสู่อุ่นสเตตวินเดอร์เองเขาอารมณ์เจ็กเซตุลจมองก็โชว์เมื่อวันที่ที่ยังต้องจัดตัวโชว์เมื่อวันที่แบกที่สอยที่ถูกจิตเตอร์วินเดอร์ยิ่งอาชีพจิตเซอ่าอตอ800 жилийн өмнөөс бол яг энэ таа нутаг бол өөрөө

0: Тэмүүжин Чингсан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэр 8 шаргамрыг алдаад явж явах үедээ бол хайж явахта энэ утагт бол анх тэр борч гэдэг одоо өөрийнхөө 30 40 жил үргэсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн утаг. Энэ утагт бид нэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн утгийн одоо энэ амтлын найз төгтийн арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
1: แม้ชาวมองโกลจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเอ็นติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

วงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

0: deserve it.
1: ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกัน

การแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: Today is colder than yesterday, but tomorrow is going to be warmer. According to the weather forecast, January is the coldest month. What you heard was a comparison of the weather. You might not notice it, but in everyday life, we often compare people or things we see every day. Therefore, it is important to know how to make comparisons in English. Here are some rules to help you make comparisons in English. First, if the adjective or describing word has one syllable, you can add er. For example, small, smaller, big, bigger, nice, nicer. Now you try hot, hotter, old, older, rich, richer. Second, describing word has two syllables but ends in Y, you can change it to IER. For example, happy, happier, lucky, luckier. Now you try pretty, prettier, angry, angrier, lovely, lovelier. Third, with other English adjectives with more than two syllables that their endings can't be changed, you should use the word more followed by adjective. For example, more handsome, more beautiful. Also, if you want to compare two things, you should use the word than. He's younger than me. Jen is more beautiful than Kate. When you want to say something that is similar, you can use as. For example, Ben is as tall as his father. The black shirt is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนรางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องไม่ได้ช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
0: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
0: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
0: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
0: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
0: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือเล่นกล้ามด้วยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
0: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
0: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะได้กว่าจะออกมาเป็น
1: โอ
0: ้
1: โหมันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
0: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรื่องสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
0: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
0: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
0: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
0: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
0: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
0: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: อยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
2: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
0: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
0: ชื่อดำรงยิมนะคะ
1: อ
0: ุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
0: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10บาทครับ
0: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
0: แค่10บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
0: ้ก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
0: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
0: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงตรงปีกช่วงนี้ได
0: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
0: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆก็มันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเง
0: ี้ยคือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ

0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ย
0: ัง
1: ได้
0: ย
1: ัง
0: แข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยเราก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผม

0: ตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
0: ครับนั่น
1: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
0: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
1: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
0: นั่นแหละ
1: ค่ะแล้วเนี่ยล่ะค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
0: สู้เท่านั้น
1: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
2: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
3: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
4: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
5: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่ได้เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมาก็อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จหมดแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ

0: ตัวนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
0: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
1: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
0: คนอื่นก็คงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
1: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
0: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
1: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขเราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
0: เออมันมาจากข้างใน
1: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
1: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
0: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
1: จัดตรงนี้แหละค่ะ
0: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
0: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหม
1: คะ
0: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
1: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
0: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
1: อยู่ในหัวคุณย่า
0: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
1: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
0: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
1: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
0: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
1: ้
0: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
1: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีต้อง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
0: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
1: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
0: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
4: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดี ขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
2: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
0: นี่นะคะป่าตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรกันบ้างคะว
6: ัน
0: น
6: ี้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนปิดห้างอะ
0: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเง
6: ี้
0: ยค
6: ่
0: ะ
6: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
0: แล้วถ้าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
6: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
0: เราอย่างเรื่องการเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
6: สำคัญกันไหมให้เราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
6: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
0: ค่ะ
6: คนเขามาเพื่อความสงบบางอย่างเยอะแต่ป๋าไม่ชอบง
0: อกงั้นเดี๋ยวเราไปงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
6: ไป
0: ไปเลยค่ะ

0: เราได้ถวายเก่าวาจาทั้งน้ำใจเรื่องที่สุขภาวันนี้ส่งมาให้ประชาชนทั้งชาติมันให้เราได้
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่อนอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: ม
2: ัน
1: ใช้ธรรมะเป็นที่เหนี่ยวจิตใจอะไรอย่างนี้
2: จิตใจได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิงค์
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านนี้วินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้ประจำ
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกวันที่เป็นไ
2: ปเสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
1: ม
2: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
2: หาที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซ
2: ื้
1: อ
2: ตามแหล่งป่าเห็นไหมไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะ
3: ตัว
1: เดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้แต่จริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงค์ยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
1: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่อกันเรื่องของอนุบาลหมอมีอะไรเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
1: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบน
2: ี้
1: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
1: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
1: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรกันทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
1: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี้
1: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพลังกำลังเนี่ยตามพลังกำลัง
1: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
2: มีสาระมากมีสาระมากครับขอบคุณครับ
4: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
5: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
6: คนแก่ที่ลุกแต่งมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
0: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปะ

ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

จ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถา

ุถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่าง

นิงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานัง

ที่สุดสัตทังสะพยัญชนะเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพระม

ถ้าโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควร

ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตะสุทัพพระยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปกิเลสของโลก

ด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาพิสังขะตังปุญญังมะยะ

ธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้า

จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ทุกชะราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณำปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศก

ใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานัคขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทัง

ือสัญญาสร้างข้ารูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโซภัควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่

อนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้อย่างลง

0: ทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่อง

ลืมด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าห้องหูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะ

ัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะปะตูไซปะตูไซคำนี้ค่ะคำว่าปะตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของต่อตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันอากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนอ่านนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮือนจำยังไงดีคะขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะป
ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภา

ไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยโนนกค่ะโนนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพันชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นโน่นนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮือนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮูบคำสุดท้ายนี่สิคะใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กงและวอวีไม่กงและวอวีเมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะหม้อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะเหมือนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะวังเวียงวังเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะวังวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟืองค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟืองยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพันชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นวังเวียงวังเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2

0: พยางค์ก็เขียนรูปสระสองพยางค์เลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอหานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและหม้อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่มากต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมทราย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบ่ข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
2: ได้ได้ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องอย่างแดล่ะ
1: ข่อยอยากมีมูฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ดนแล้วอยากฝึกเว้าภาษาลาวกับทุกๆคน
2: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าเจ้าเว้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
1: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
2: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจัน
1: ข่อยมาเฮียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี
2: ่เจ้าเฮียนภาษาลาวอยู่ไส
1: ข่อยเฮียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
2: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
1: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
2: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
1: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีกายนี
2: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
1: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
2: ข่อยบ่มีบ่อนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
1: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกับร่างกายได้บ่อยู่ในเวียงนี่
2: ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
1: ้ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
2: เจ้าเคยไปประตูชัยแล้วหว่า
1: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีห่วงรูปเงาบ
2: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
1: ้ได้ขอบใจหลายๆ
2: เขาไปหาอย่างกินกันเถาะ
1: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
0: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ล้มกับเจ้ายินดีที่ได้ล้มกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล้มล้มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล้มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะคอยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็ก ช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้

0: ะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะก้อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก้อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปั่นไดดอกบ่เก่งปั่นไดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้ม วิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์8คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์9คณะแพทยศาสตร์10คณะวิศวกรรมศาสตร์11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับ
หาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจาก

0: หาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร เราจะเจอ

0: เกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมาลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความ

0: ยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเรื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือลาวตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่อ อังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมะลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมะลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังยาววัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ

0: แม้ว่ายัง
1: อายุน้อย
0: นะครับแต่ก็รู้สึกปลาบปลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
0: คือ
1: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
0: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั
0: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราก็ค่อยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮะมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้าง
1: ๆค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยสักส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการในประเทศไทยพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: พอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้อง

ออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาค

0: ซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับ เมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับ
1: คือ
0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็

0: มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA
1: ค่ะ
0: ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
1: ค่ะครับเราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
1: นะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
1: ์
0: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นน่ะปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็ มีรัฐประหารในประเทศไทยน
1: ะ
0: ครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน
1: ์
0: นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกอัครทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายๆท่านหูเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะ

0: ก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
0: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีมากคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 10บวก1อาเซียน
1: เมื่อกี้นี่แสงอะไรกันอะจะจอมโจรมายากรหายไปแล้วอะ
2: เมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลย
1: อะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอ
2: ข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะ
1: ฮะ
2: แสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลย
1: แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอะ
2: มันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลิงนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลอะหายไปไหน
3: กำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู
1: ่เออคอมพูดได้ด้วยเหรอ
2: นี่คือคัมมี่คอมผู้ช่วยของเนซ่าเอง
3: บิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว้
2: ถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่อ่ะสิโถ
1: ถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับ
2: เอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได
1: ้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับ
2: งั้นก็ได
3: ้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ยานบินไม่ได้แล้วจ้า
2: แล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะ
3: เนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได
2: ้โอเคงั้นไปกันเถอะตะวัน
1: โอเค
2: ประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลย
4: ไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยบรรยากาศแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้ว
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่า
2: เนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นา
2: เอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาว
1: เนซ่าพูดอะไรอ
2: ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะ
1: อ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะ
2: งั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะ
1: สบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่า
2: ที่นี่ก็คือเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะ
1: เอาล่ะงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่

0: เจอแล้วเนซ่า
1: ไหนไหนไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูซิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศ
2: หึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะ
1: ใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละ
2: อุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะ
3: โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยว
2: ที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่า
1: ที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะ
2: โอ้โหมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะ
1: หลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับ
1: อ๋อก็คืออ่ะนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะแจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐ
2: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ย
1: เนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละ
2: งั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะ
4: โอ้ยหิวอ่ะ
1: ท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่อ
4: อายจัง
2: เนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึง เอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วย
2: สีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะเออที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอ่ะ
1: ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจดีย์โลกะจุลามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมนะมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียว
2: ถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับ
1: ใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้วเว้ยอะไรอ่ะ
3: ในที่สุดข้าก็ได้มันมา
5: ทองโกนมายาตน
1: เอาของเนซ่าคืนมันนะ
3: แหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้โอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลว
2: เนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็ว
1: ฮะจริงด้วยนี่แน
3: ่อ้าวชะแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเย้ย
2: ขอคืนแล้วกันนะ
3: เฮ้ยน้อยแน่ไอ้จะพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ย
1: รีบไปกันเถอะตะวัน
0: ห้องโลก10+1

0: เฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะ
0: อืมดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะ
0: อันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนซ่าผมเจอแล้ว
1: ไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศ

0: จีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับน่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลได้แล้วกลับกันดีกว่าเนอะ
1: ข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเออเย้ยโอ้ยอ้ายโอ้ยเงื่อน
0: ลาก่อนประเทศลาว
1: เงื่อฝากไว้ก่อนเถอะ
0: ว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะ
2: ใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
0: นั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะ
2: ดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะ
0: งั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันกันแล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันน่ะจะเป็นคนเลี้ยงเอง
2: เย้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sawadee thân bu chong thuk than khap. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมไนลาถือเหมยโฮมไนลาถือเหมยโฮมไนแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนลาถือตือโฮมไนลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะ